0: ่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Peace Prosperity People Center มุ่งหารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสถาพรหมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาว
2: มันต้องมีมาตรการคือจับเบาในหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลนี้ไปแจ้งกับ WTO ละหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่า300 400ตันนี้เราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง modern trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเราขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศแล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติได้
3: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์ พร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ 3.60 สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปพร้อมระบุว่าแม้ต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตอื่นยังอยู่ในระดับสูงแต่ภาวะตลาดไข่ไก่ที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำดังกล่าวไว้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.20 สตางค์เป็น 3.40 สตางค์เมื่อวันที่17มีนาคม2569และปรับขึ้นอีกเป็นฟองละ 3.60 สตางค์ตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือ12บาทต่อแผงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิลดลงประกอบกับการเปิดภาคเรียนใหม่ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภคกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดเริ่มสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัว
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทั้งนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้ทีมสุดซอยยังเตรียมส่งมอบหลักฐานใบกำกับการขนส่งของผู้ค้าทั้ง6รายให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อขยายผลตรวจสอบเอาผิดอย่างลึกซึ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและดำเนินคดีตามหลักฐานทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด
3: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียด
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่า ลดอัตราเสียชีวิตจาก120

0: เพื่อนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี2564เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 7-8 หมื่นคนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ด้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยเฉลยลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: องค์แม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดุลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายงาน Meet the Press ของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาจะไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะสั้นกับรัฐบาลอิหร่านและเขายินดีที่จะพูดคุยกับอายาตอลละห์มุตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศเมื่อวันนี้ว่าอิหร่านจะระงับกระบวนการเจรจาและเปิดฉากการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูหากอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนต่อไปพร้อมย้ำว่าฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาเดินทางถึงกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วและจะพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของยูเครนในสงครามกับรัสเซียตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรปในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและมุมมองร่วมกันต่อโอกาสทางการทูตการพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำและ

0: คัญทั่วยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บมากกว่า100คนนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานยังพังเสียหายเป็นวงกว้าง
1: กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปกพลัสเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปกพลัสบางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก
0: ประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งไม่พอในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดโดยอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้ด้วยผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและในฐานะประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในหลายเขตเลือกตั้ง

า 20:30 น.ชนิดแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรลองการ์โดสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวมิราอันเดรียวานักปั่นดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียลงสนามปั่นเอาชนะปัจจชวาลินสก้ามืออันดับ114ของโลกจากโปแลนด์6-3และ6-2มิราอันเดรียวาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตที่โรลองการ์โดสได้สำเร็จรับเงินรางวัล2,800,000 ยูโรการแข่งขันจักรยานหนุ่มน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเดเชนบาลานไบ2026ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์คนในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชราพลปาราบินที่2ประภาวินวาเรวาราชที่3ภาวัยบาควีรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุฑาพงษ์ที่2ลูฟาซูราฟาริซาบันติโมฮัมหมัดบริดุตินฟาวาสจากมาเลเซียที่3ดิลจาเกษตรพิบาลด้านดาโต้พมาจิตสิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย

Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล 2026 เจมส์ นันทวุฒิ พิรมภักดีนักขับชาวไทยจากทีมดัมลูคัสออยล์สร้างผลงานน่าประทับใจในการลงแข่งขันสนาม

0: ยากขึ้นมาจบเป็นอันดับ12อย่างเป็นทางการสำหรับศึก FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกสนามต่อไปจะแข่งขันที่สนามเซอร์กิตเดลบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 น.โดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้พิจิตรกัญจนาคุณรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:00 น.

0: การจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น
1: 1นาทีกับกปท.เด็กติดในรถเราช่วยได้เพราะความปลอดภัยของเด็กๆ เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจกรมการขนส่งทางบกชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3สอน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน1สิ่งที่ต้องสอนก่อนเกิดเหตุได้แก่สอนเด็กบีบแตรสอนเด็กเปิดประตูและสอนเด็กเปิดไฟฉุกเฉิน2สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดในรถได้แก่เด็กมีสติเด็กกดแตรและเด็กปลดล็อกและเปิดประตู3สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจและใส่ใจทุกขั้นตอนได้แก่นับจำนวนเด็กๆให้ครบทุกครั้งทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงรถเดินเช็คท้ายรถให้ชัวร์ว่าไม่มีเด็กตกค้างทั้งนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสะเอิดคำว่าสะเอิดเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมี2คำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอิดเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอิดอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงมีข้อความว่าเมื่อจะสะเอิดน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอิดหรือสะเอิด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศหาดหินระบบนิเวศหาดโคลนระบบนิเวศหาดหินและระบบนิเวศหาดโคลนมีหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบนิเวศหาดหินเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดีมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงระบบนิเวศหาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีตะกอนมาทับถมและมักโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งบำบัดของเสียที่เป็นอินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำเนื่องจากบริเวณหาดโคลนจะแห้งเวลาน้ำลงผิวดินจึงมีโอกาสได้รับออกซิเจนทำให้แบคทีเรียสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษพระวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กัมพูชาใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในวันนี้รองศาสตราจารย์พนิธานพัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงมีมุมมองและการวิเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์

0: ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า compulsory conciliation ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครับผมที่ตอนนี้ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการครับ
1: ครับถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปก็คือการไกล่เกลี่ยของผู้พิพาทที่อยู่ในข้อตกลงหรือสัญญาในกรณีนี้ก็คืออนุสัญญาว่าในเรื่องทางทะเลนะครับซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นภาคีก็คือเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ให้สัตยาบันก็คือว่าก็จะ

0: ที่เราเรียกเขาไม่ให้ MOU 4แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการยกเลิกโดยฝ่ายไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีแง่ทางกฎหมายเหมือนกันว่าข้อตกลงเหล่านี้โดยกติกาแล้วก็ควรจะต้องยกเลิก
1: ทั้งสองฝ่าย
0: ด้วยใช่ครับด้วยการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่พอหรือยกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับ

างแผนของเรานะครับภายในกรอบเวลาก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับมันมีกฎชัดเจนอยู่ในอนุสัญญาว่าจะต้องตั้งกรรมการภายในระยะเวลาเท่าไหร่กรรมการมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการในการพิจารณาของกรรมการก็จะมีห่วงเวลานะครับระบุไว้

แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นะครับในขั้นตอนประนอมไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีทางออกอื่นเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือว่าใน

0: ที่เราตรงกันไม่ได้เนี่ย ก็ให้ทำเป็นพื้นที่ร่วมพัฒนาร่วมกัน
1: ครับ
0: หรือที่เขาเรียกว่า joint development เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องปักปันเขตแดนทะเลอย่างเช่นกรณีของเรากับทางมาเลเซียเราก็ทำพื้นที่พัฒนาร่วมกันนะครับแต่ว่ากรณีนั้นเราไม่ได้เข้ากระบวนการนี้นะครับเราก็ตกลงกันเองว่าจะ
1: ทวีภาคีกันรู้เรื่อง
0: ใช่คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นก็สรุปเป็นอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้กัมพูชาก็ได้เร่งรัดให้กระบวนการประนอมเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันแล้วมีข้อสรุปที่ยังไม่เห็นท้องต้องกันแล้วก็คณะกรรมการเกลี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชัดเจนได้ว่าเขตแดนตรงไหนเป็นของใครหรือว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ถ้าจะบอกว่าคนจะเป็นกังวลหรือไม่นะครับก็ควรจะเป็นกังวลแต่ว่าไม่ควรใจจะเป็นกังวลมากนักนะครับเป็นกังวลก็เพราะว่าเวทีนี้ก็จะมีหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ค่าใจใช้จ่ายใช้งบประมาณจำนวนมา

ับเพื่อที่จะใช้องค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรที่มีพันธมิตรของเขาในการเข้ามาช่วยเจรจากับเรานะครับก็ควรจะเป็นกังวลพอสมควรว่าก็ไม่อยากให้คณะกรรมการมีความเห็นที่ไม่เป็นคุณกับเราแต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวล

0: างทะเลมาอนุญาตให้ซึ่งขณะนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะให้กรรมการวางมาตรฐานกลางไว้เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยลดทอนการอ้างกรรมสิทธิ์จำนวนมากในทะเลครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าในการเข้าสู่กระบวนการนี้จะมีการเลือกผู้ประนอมมาฝั่งละ2คนแล้วก็จะมีคณะกรรมการจาก5ประเทศถูกไหมครับในผู้ประนอมที่ฝั่งกัมพูชาเขาได้เปิดเผยมาแล้วทั้ง2ท่านเนี่ยน่ากังวลไหมสำหรับฝ่ายไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะ เลือกผู้ประนอมแบบไหนหรืออาจารย์มีอยู่ในใจไหมครับว่าควรเป็นท่านไหนที่จะมาทัดเทียมกับ2ท่านบนกัมพูชาครับผม
0: ครับจริงๆคนที่ทำงานด้านการต่างประเทศ

0: ผู้แทนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเชื่อชาญในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรอยู่ในคดี
1: ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกันนะครับและคดีเหล่านี้ก็มีไม่มากนะครับก็จะว่าในรอบ10กว่าปีก็แค่มีแค่คดีนี้ที่ชัดเจนนะครับของออสเตรเลียจากตูมอร์เลสเต้แต่เจ้าเหล่านี้สุดท้ายก็

0: ประนอมในชั้นนี้นะครับ
1: อาจารย์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองเจตนาของกัมพูชาของผมในการนำไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับยังไงบ้างครับว่าเป็นไปเพื่อการเมืองภายในที่กำลังจะเลือกตั้ง

ตัวเองเป็นหลักไม่ได้ทำตามข้อตกลงเดิมที่สำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองไปว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในช่วงหลังๆนะครับมีเรื่องของการตัดบทสนทนาของผู้นำนะครับมีเรื่องของการกล่าวหากันและในสุขธรรมของ

0: ไม่พอใจแล้วก็กังวลรุนแรงขนาดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆเป็นสัญญาณให้ฝ่ายการเมืองต้องหันตาหากันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเพื่อลดระดับความรุนแรงตรงนี้ลงเพื่อจับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีการยกเลิกข้อตกลงมีการไปเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆทั้งในอันคลอสทั้งในสามโลกทั้งในสามประเทศชาติเหมือนเดิมก็จะมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็หลายข้อสังเกตนะครับ ที่อาจต้องนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งภาคีหรือว่า2ต่อ2ก็ทำได้กระบวนการประนอมก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้สำคัญศาลโลกสหประชาชาติก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าทุกองค์กรก็อยากจะให้คู่กรณีตกลงกันเองก่อน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็วันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับที่ไทยกัมพูชากำลังจะเข้าร่วมกันได้มากขึ้นครับผมอย่างที่อาจารย์ได้ย้ำครับผมว่าต้องติดตามแต่ก็อย่ากังวลจนเกินไปครับผมพอเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีทางออกที่ดีให้กับทั้งสองประเทศไม่มีใครอยากให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในโลกแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราโอกาสหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือสถานการณ์การเมืองก็ต้องขอสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็ต้องขอเชิญอาจารย์มาพูดคุยนะครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
3: ผมวิทูลเลียจบรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าแบงก์ไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการแช่อำนาจโดยไม่ชอบทำปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการแช่อำนาจโดยไม่ชอบทำจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
2: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปชFTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือเวทีเสวนาอนาคตอาเซียนซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประเทศเวียดนามที่ดำเนินการมาแล้ว2ปีและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเพื่อร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกภา

0: จสำคัญของการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความแน่นแฟ้นที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นการจับมือเพื่อเติบโตไปด้วยกันทั้งด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในมิติทางเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งทางการค้าของไทยแต่ในมุมมองของรัฐบาลไทยวันนี้เราต้องมองให้ไกลกว่านั้น
1: ในมิติเราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่วันนี้เราต้องมองให้ไกลกว่านั้นเราต้องหาจุดที่มันสามารถสร้างประโยชน์ด้วยกันได้สินค้าหลายตัวอย่างสมมติเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายเวียดนามอาจจะทำได้ดีบางชิ้นส่วนเราทำได้ดีบางชิ้นส่วนถ้ามันประสานอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแล้วส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆมันจะทำให้สินค้าของสองประเทศเนี่ยขายได้

ชาชนมิติที่2คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเช่นเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและมิติที่3ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญที่สุดคือมิติด้านประชาชนที่มุ่งเน้น

0: แม้ว่าในปัจจุบันการประชุมนี้จะยังเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายความร่วมมือเป็นอาเซียนบวกเนื่องจากศักยภาพของภูมิภาคนี้อยู่ในเรดาร์ที่ประชาสังคมโลกกำลังจับตาการเดินทางเยือนเวียดนามและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมของผู้นำไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็งเพื่อให้ขุมพลังอาเซียนมีอำนาจต่อรองและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบให้ได้โดยเร็วติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
3: เป็นเวลา3เดือนแล้วที่ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนต่อเนื่องเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายปานเทพบัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามพ่อแผ่นดินจึงเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรัดให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเสนอให้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์และกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน7เหรียญต่อบาร์เรลหรือ1บาท42สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะช่วยลดราคาน้ำมันลงนิดละ8ถึง18บาทโดยปัจจุบันภาพรวมการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วประเทศอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 ล้านบาท
4: ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงและหยุดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปิดเบือนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเพื่อมิให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขอให้มีความจริงใจในการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
3: ด้านนางสาวพิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทบทวนค่าการกลั่นค่าการตลาดและราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นพร้อมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
5: ทางกบง.ได้บรรจุภาระเรื่องการปรับสถานะเงินกองทุนปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินกองทุนเนี่ยใช้เงินประมาณการก็เลยทำให้สถานะเงินกองทุนเนี่ยอาจจะเป็นลบมากอันที่สองเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้ท่านปลัดได้ทำหนังสือนี่เป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอรายชื่อแล้วก็ที่มีการใช้สำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกล่าวหาในช่วงเดือนมีนาคมที่มีเข้าข่ายเรื่องของการกักตุนเงินกำไรนะคะ
3: ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งค่าโดยสารสาธารณะและราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนและหลายภาคส่วนจับตาว่าภาครัฐจะมีแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเพราะหากการแก้ปัญหาล่าช้าประชาชนอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนันทิการปุปปาโลรายงาน

0: างทหารมีรอยสักนอกร่มผ้าผิดวินัยและขาดคุณสมบัติรับราชการจริงหรือมั่วเชื่อหรือหลอกซูเปอร์ป้ายข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากทีมโฆษกกองทัพบกอาร์มี่สปอคทีมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกองทัพบกกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรอยสักของกำลังพลที่อยู่นอกร่มผ้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้1การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวมถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลของกองทัพบกอนุโลมเฉพาะผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาจะสามารถเข้ารับราชการได้กรณีที่มีรอยสักนอกร่มผ้าจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ2กรมกำลังพลทหารบกอนุโลมให้กำลังพลมีรอยสักได้เฉพาะในร่มผ้าเท่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่อาจมีกำลังพลไม่ดำเนินการสักภายหลังจากเข้ารับราชการแล้วทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Teamเช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะรัฐมนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหมาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะรัฐมนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรม

ังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยาณังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยบุคคลระดับพระโสดาบันมันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2506

าสและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขายท่อตลาดอื่นๆรถกระบะบรรทุกแบบยกได้หมายเลขทะเบียน 81-1864 นหนูสศาลายี่ห้อมิซูบิชิรุ่น KF455F ในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์07535-6252-3โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาจำนวน5รายการในวันที่17มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมือง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตามจำกัดซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่3กรกฎาคม2569เปิดซองใบเสนอราคาวันที่7กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตังจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07527-0611-2กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์บรรทุกดีเซลขับเครื่อง4ล้อเกียร์ธรรมดาสีเขียวยี่ห้อฟอร์ดหมายเลขทะเบียนบอใบไม้มอม้า4515นครศรีธรรมราชจำนวน1คันในวันที่26มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักอุทยานแห่งชาติที่5จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีหมายเลขโทรศัพท์061028-1841กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการปูดสายผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะกงมีปริมาณโดยประมาณ 2.691 ตันประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่29มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อซับสเตชันสตีลสตรัคเจอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองสอบราคาวันที่2กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่16กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขายท่อตลาดอื่นๆรถกระบะบรรทุกแบบยกได้หมายเลขทะเบียน 81-8164 นหนูสศาลายี่ห้อมิตซูบิชิรุ่น KF455F ในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์07535-6252-3โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาจำนวน5รายการในวันที่17มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03838-6554สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตังจำกัดประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตังจำกัดซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่3กรกฎาคม2569เปิดซองใบเสนอราคาวันที่7กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตังจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07527-0611-2
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์บรรทุกดีเซลขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดาสีเขียวยี่ห้อฟอร์ดหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้บ่อม้า4515นครศรีธรรมราชจำนวน1คันในวันที่26มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักอุทยานแห่งชาติที่5จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีหมายเลขโทรศัพท์061028-1841กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดไซผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะกงมีปริมาณโดยประมาณ 2.691 ตันประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่29มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Substation Steel Structure สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองสอบราคาวันที่2กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนภูมิพลชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดซื้อครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่16กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขายท่อตลาดอื่นๆรถกระบะบรรทุกแบบยกได้หมายเลขทะเบียน 81-1864 นหนูสศาลายี่ห้อมิตซูบิชิรุ่น KF455Fในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์07535-6252-3โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาจำนวน5รายการในวันที่17มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมือง

่อระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ภูตามจำกัดซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่3กรกฎาคม2569เปิดซองใบเสนอราคาวันที่7กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์ภูตังจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07527-0611-2กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์บรรทุกดีเซลขับเครื่อง4ล้อเกียร์ธรรมดาสีเขียวยี่ห้อฟอร์ดหมายเลขทะเบียนบอใบไม้มอม้า4515นครศรีธรรมราชจำนวน1คันในวันที่26มิถุนายน2566

ับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่16กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขายท่อตลาดอื่นๆรถกระบะบรรทุกแบบยกได้หมายเลขทะเบียน 81-8164 นหนูสศาลายี่ห้อมิตซูบิชิรุ่น KF455F ในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์07-5356252-3โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาจำนวน5รายการในวันที่17มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03838-6554สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตังจำกัดประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตังจำกัดซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่3กรกฎาคม2569เปิดซองใบเสนอราคาวันที่7กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตังจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07-5270611-2กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์บรรทุกดีเซลขับเครื่อง4ล้อเกียร์ธรรมดาสีเขียวยี่ห้อฟอร์ดหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้บ่อม้า4515นครศรีธรรมราชจำนวน1คันในวันที่26มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักอุทยานแห่งชาติที่5จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีหมายเลขโทรศัพท์06-1028-1841กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดไซผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะกงมีปริมาณโดยประมาณ 2.691 ตันประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่29มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Substation Steel Structure สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองสอบราคาวันที่2กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนภูมิพลชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดซื้อครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่16กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขายท่อตลาดอื่นๆรถกระบะบรรทุกแบบยกได้หมายเลขทะเบียน 81-1864 นหนูสศาลายี่ห้อมิซูบิชิรุ่น KF455F ในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์07535-6252-3โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาจำนวน5รายการในวันที่17มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมือง

ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คูตังจำกัดซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่3กรกฎาคม2569เปิดซองใบเสนอราคาวันที่7กรกฎาคม2569

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์บรรทุกดีเซลขับเครื่อง4ล้อเกียร์ธรรมดาสีเขียวยี่ห้อฟอร์ดหมายเลขทะเบียนบใบไม้มม4515นครศรีธรรมราชจำนวน1คันในวันที่26มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักอุทยานแห่งชาติที่5จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีหมายเลขโทรศัพท์061028-1841กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะกงมีปริมาณโดยประมาณ 2.691 ตันประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่29มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อซับสเตชันสตีลสตรัคเจอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองสอบราคาวันที่2กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่16กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขายท่อตลาดอื่นๆรถกระบะบรรทุกแบบยกได้หมายเลขทะเบียน 81-8164 นหนูสศาลายี่ห้อมิตซูบิชิรุ่น KF455F ในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์07535-6252-3โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาจำนวน5รายการในวันที่17มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตังจำกัดซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่3กรกฎาคม2569เปิดซองใบเสนอราคาวันที่7กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานธุรกาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตังจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07527-0611-2กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์บรรทุกดีเซลขับเครื่อง4ล้อเกียร์ธรรมดาสีเขียวยี่ห้อฟอร์ดหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้บ่อม้า4515นครศรีธรรมราชจำนวน1คันในวันที่26มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักอุทยานแห่งชาติที่5จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีหมายเลขโทรศัพท์061028-1841กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดไซต์ผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะกงมีปริมาณโดยประมาณ 2.691 ตันประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่29มิถุนายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Substation Steel Structure สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองสอบราคาวันที่2กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนภูมิพลชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดซื้อครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่16กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

0: นเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Netgen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความเป็นห่วงในสังคมที่เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำผิดไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ปฏิพลประทับร่มมารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
5: นายช่วยหอมยาเก็บผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ

ถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้า

0: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งออกประกาศเตือนพบแมงกระพุนหัวขวดพิษร้ายแรงที่หาดบางสักบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาน
1: ายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเปิดเผยว่าพื้นที่ชายหาดบางสักและชายหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสถานการณ์คลื่นลมแรงมีการพัดพาเอาแมงกระพุนหัวขวดซึ่งมีพิษร้ายแรงเข้ามาเกยตื้นบนผืนทรายและลอยอยู่บริเวณชายฝั่งเป็นจำนวนมากจึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดรวมถึงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้หากพบวัตถุคล้ายวุ้นสีฟ้าหรือสีม่วงบนชายหาดห้ามจับหรือเหยียบโดยเด็ดขาดทั้งนี้มีคำแนะนำถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลหากมีผู้ได้รับพิษจากแมงกระพุนหัวขวดให้รีบราดด้วยน้ำส้มสายชูบริเวณบาดแผลห้ามล้างบาดแผลด้วยน้ำจืดหากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร่งด่วนฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่า

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์

0: สวัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เอกพงศ์ลบสกุลครับแล้วก็คุณชัยนันท์แก้วกลับพร้อมคุณสุภฤทธิ์ธรรมประดีครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอกพงศ์นะวันนี้ค้นหามาเล่ากลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569แล้วก็เป็นวันธรรมสวนะแรม8ค่ำหลังจากวันวิสาขบูชาซึ่งในตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้มีผู้รู้ท่านบอกว่าวันนี้คือวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาคือวันที่หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานคือในวันเดียวกันนั่นคือวันวิสาขบูชาหลังจากนั้นเนี่ย8วันนะก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรง
0: ปร
1: ินิพพานก็เป็นการเรียกว่าเป็นการปรงสรีระของพระพุทธเจ้าก็คือถ้าเรียกง่ายๆตามภาษาชาวบ้านขออนุญาตคือ
0: เผา
1: วันเผาศพพระพุทธเจ้านั่นเอง
0: ประมาณนั้น
1: นะคะ
0: อัฐมีบูชานะครับคุณผู้ฟังก็วันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเราสองคนกลับมาเหมือนเดิมแม้สุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะคุณชัยชนันก็ได้ข่าวว่าโรครุมเร้าเล่นงานจะเป็นวัด
1: มีบ้างนะฝนตก
0: มันโดนฝนไง
1: ฝนราชการทุกช่วงมาตอนเข้างานกับช่วงหลังเลิกงาน
0: แล้วมันถึงเวลาเราเดินทางกลับเดินทางมาพอดี
1: มีบ้างมีบ้างนะขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะถ้าเกิดว่ามีอะไรนิดหน่อยแต่ก็
0: น
1: ่
0: าจะไปได
1: ้น่าจะไปได้อยู
0: ่นะครับส่วนผมก็พบเข้าออกหมอเป็นว่าเล่นในช่วงนี้สุขภาพมันก็เริ่มที่จะต้องดูแลนะครับแต่ว่าก็ดูแลอยู่นะก็แต่ว่ามาจัดรายการค้นหามาเล่าได้อยู่เป็นประจำนะไม่มีปัญหาอะไรมานำเสนอเรื่องราวสาระที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569นะครับกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาคุณผ่านช่องทางสื่อสารเฉพาะ

0: ที่ประทานไว้แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่านะครับนอกจากความอิ่มเอมในหลักธรรมแล้วเรายังสามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความศรัทธาและความกตัญญูกตเวทีด้วยการสืบสารพระปณิธานในการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาและชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองสืบไปนั่นเองคุณผู้ฟังเป็นไงนะ26มิถุนายนก็ยังเช่นกันนะครับ
1: ค่ะในอีกส่วนหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญซึ่งทางรัฐบาลค่ะเชิญชวนส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามการสืบสารงานศิลป์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลค่ะเตรียมจัดพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินทางชลมารคซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามเพื่อสืบทอดราช

ของวัฒนธรรมไทยค่ะสำหรับในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ทางกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านงานช่างศิลป์ไทยค่ะที่ผูกพันกับพระราชพิธี

วิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ตามวันและเวลาทำการโดยสำหรับในช่วงตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะอันนี้ส่วนของทางช่าง10หมู่ตอนนี้ได้มีการดำเนินการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีและมีการรื้อนั่งร้านหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานก็คือในช่วงตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนไปจนถึง15กรกฎาคม2569โดยในส่วนวันที่21กรกฎาคม2

2019จะมีการดำเนินการเชิญเรือพระราชพิธีไปเก็บรักษาณอู่ทหารเรือธนบุรีนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ024240004ย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเบอร์

0: อยากจะเล่าให้ฟังก็คือทางจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่4นะครับขออภัยกองทัพภาคที่2ผมอยู่ใต้นะครับลิ้นเอาไปออกกองทัพภาคที่4ประจำกองทัพภาคที่2นะครับคุณผู้ฟังครับเขามีองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติปราสาทตาควายเนิน350ที่บัดใดพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับระหว่างวันที่ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี้ย 13-14 มิถุนายน
1: จริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็เปิดนะฮะใช่ตอนนี้เราก็มาประชาสัมพันธ์ให้อีกเสาร์อาทิตย์อีกช่วงนึงคือเสาร์อาทิตย์ที่1
0: ก็คือมันมี2เสาร์อาทิตย์ก็คือที่ผ่านมากับเสาร์อาทิตย์ที่นี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็คือถ้าใครยังไม่ได้ไปก็เนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้ก็คือ13ถึง14มิถุนายนนะครับใครที่จะไปก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็สัมผัสธรรมชาติ7จุดสำคัญคุณเชนัน
1: ค่ะ
0: นะมีอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350เนี่ยนะครับมีรูปปั้นจ่าเริงด้วยเยอะเลยคุณเชนันครับ
1: ค่ะรูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นนะจ่าอโนไทย
0: ครับ
1: ซึ่งนะคะก็ล้วนสะท้อนถึง

0: โอ้เขาบอกว่าท่ามกลางธรรมชาติที่อันงดงามเพราะมีรถรับส่งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั้งน้ำดื่มและก็ยาสามัญประจำจุดพักตลอดเส้นทางเรามาร่วมสัมผัสกันแต่กับเสน่ห์พื้นที่ของชายแดนเราไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้ำลึกถึงวีรกรรมผู้กล้าและร่วมกันรักษาพื้นแผ่นดินไทยซึ่งถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยค่ะระหว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ 13-14 มิถุนายน 2569 ใครที่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสขึ้นไปชมแล้วบ้างนะกรองคอมเมนต์มาผ่านรายการค้นหามาเล่ากันหน่อยตอนนี้เรากำลังขึ้นไลฟ์อยู่ที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาชวนสำหรับใครที่สนใจชวนมาท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้กันหน่อย 13-14 ใครช่วงวันที่6ที่7ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปชมกันแล้วมาบอกเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของสุขภาพนะครับมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับหลายคนก็จำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไทยช่วยไทยพลัสหรือบางคนบอกว่าใช้สิทธิ์อย่างเดียวหรือบางคนอาจจะยังเรียกคนละครึ่งอยู่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ละมันก็เป็น60 40นะครับก็มันก็นึกไม่ออกก็โครงการคนละครึ่งเดิมแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คือประชาชนสุขใจมีความสุขนะครับ60 40นั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เงินลงมาด้วยนะครับดูยอดที่เขาสรุปมาเป็นประจำทุกวันเลยเนี่ยหมื่นกว่าล้านแล้วนะคุณชัยนันท
0: ์
1: ก็แบ่งเป็นว่ารัฐบาลสนับสนุนอยู่ประมาณ 8,000 กว่าล้านแล้วก็คนไทยที่ใช้จ่ายไปก็ประมาณ 5,000 กว่าล้านแต่ว่ายอดก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ในร้านแรงต่างเนี่ยคึกคักมากเลยทีเดียวที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปทำภารกิจที่ต่างจังหวัดแล้วก็ในสนามบินนะคุณชัยนันท์ตรงที่เขามีการขายพวกของฝากในพื้นถิ่นนั้นๆน่ะก
0: ็
1: จะมีร้านไทยช่วยไทยด้วยนะครับสแกนได้แล้วก็ราคาก็เหมือนกันกับราคาที่เราซื้อข้างนอกเลยถึงแม้ค่าเช่าจะแพงผมก็ลองถามทางผู้ขายนะครับตอนที่ผมไปสแกนเนี่ยไปซื้อมาเนี่ยก็เลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ถือว่าเราก็ได้เข้าร่วมนะครับกับโครงการนี้แล้วก็ให้ประชาชนสแกนราคาก็ไม่ได้ขึ้นเราก็ขายเหมือนกับข้างนอกเพราะว่าเขาอนุญาตนะครับให้อย่างให้เอาเข้ามาใช้ในนี้ในขายในที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นยังจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดเนี่ยคึกคักมากนะครับอย่างจังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดสุรินทร์สีสเกตโอ้โหคนใช้กันคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยบางคนคือบางร้านเนี่ยเคยขายอย่างนึงแต่ว่าร้านเขาสามารถที่จะสมัครได้ไงก็เอาอีกอย่างนึงมาขายก็คือเอาสิ่งที่ประชาชนซื้อเยอะๆมาขายมาอำนวยความสะดวกให้ก็เลยทำให้โครงการนี้ดีมากนะครับแล้วก็วันที่15มิถุนายนนี้ร้าน Delivery ก็เราก็สามารถที่จะสั่งได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับช่วงเวลาของรายการค้นหามาเล่าหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับมีมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยซึ่งผมเอกพงศ์คุณชัยนันท์นะครับหรือว่าจะเป็นคุณภูมิรัตน์นะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในหลายๆเรื่องในค้นหามาเล่านะครับก็พูดค้างไว้ถึงตัวไทยช่วยไทยเนี่ยก็วันที่10นี้นะครับ delivery นะครับทั้งหลายที่หลายๆค่ายตามที่เราสั่งกันนั่นน่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าได้เข้าร่วมโครงการได้และพอวันที่15ประชาชนก็สามารถสั่งผ่าน delivery ค่ายไหนที่เราชอบได้มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาก็คือมันจะพาไปที่แอปเป๋าตังค์เลยแล้วก็สแกนผ่านตรงกันได้เลย
0: หลายคนบอกรอ
1: ผมนี่แหละรอคุณ
0: รอซื้อ
1: เป็นคนที่สั่งตัว
0: ระบบเดลิเวอรี่วันที่15กรกฎาคมก็จะเป็นวันที่เริ่มใช้กันเอามาดูเรื่องนี้ก็หน่อยคุณเอกพงศ
1: ์ครับ
0: ยาฮอร์โมนข้ามเพศซึ่งสิทธิ์บัตรทองเขาจัดซื้อแล้วพร้อมบริการภายในเดือนมิถุนายน2569นี้
1: ครับ
0: เรื่องนี้ทํามีการเปิดเผยจากทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้าที่จะดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในกลุ่มทุกกลุ่มในอย่างครอบคลุมซึ่งขณะนี้เตรียมที่จะเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศมีการดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยและให้ครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบอาการดูทรานส์เจนเดอร์ให้สุขภาพที่ดีแบบองค์รวมเพราะว่าบางคนอาจจะไปเจอคลินิกผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างนะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของตัวเองซึ่งเขาบอกว่าคาดเร็วสุดเนี่ยจะเริ่มการกระจายยาได้ไม่เกิน10มิถุนายน2569นี้ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งค่ะซึ่งปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้มีการถูกบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองสำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้วซึ่งยาฮอร์โมนนี้เพื่อการยืนยันเพศสภาพทั้ง8รายการเขาถูกออกแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลัก4กลุ่มหลักนี้จะประกอบไปด้วยกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดทานะฮะในกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายชนิดแบบฉีดสำหรับในกลุ่มที่3เป็นกลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ดในกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนในส่วนกลางตรงนี้นะอันนี้คือ4กลุ่มที่ทางสปสช.เขาได้มีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักนอกจากสิทธิประโยชน์การบริการด้านฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วค่ะยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพการให้คำแนะนำทางด้านของสุขภาพจิตอาการตรวจห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตระบบการเผาผลาญของร่างกายนะสำหรับหน่วยบริการทั้งหมดทั้งคลินิกเอกชนของภาคประชาสังคมศูนย์บริการสุขภาพสบสของกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลบางแห่งก็ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพและหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะยาฮอร์โมนนั้นมีผลข้างเคียง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ค่ะซึ่งในวันนี้ที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะคะจะได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมค่ะจากนั้นก็จะได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมค่ะ

ังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยการเลื่อนยศข้าราชการตำรวจซึ่งครองยศจากร้อยตำรวจเอกเป็นพันตำรวจตรีก่อนเกษียณอายุราชการ6เดือน

0: 2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องแรกค่ะเรื่องร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะคะจากนั้นจะได้พิจารณาเรื่องด่วนเรื่องที่2ค่ะคือเรื่องเลือกกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะคะก็จะเป็นเรื่องด่วนที่จะได้พิจารณาในเรื่องที่2นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องอื่นๆที่จะได้พิจารณาในการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ค่ะซึ่งในขณะนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นท่านประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมในการรับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจราชการแผ่นดินค่ะซึ่งในขณะนี้ท่านประธานการประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมแล้วนะคะขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศได้ณบัดนี
1: ้สมเด็จพระปรมินทรปรมาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรปรมาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสรรเสริญพลเจียกเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามประกาศลงวันที่22กันยายน2560นั้นต่อมานายสรรเสริญพลเจียกได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการลงตำแหน่งเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่างลงบัดนี้วุฒิสภาได้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา238ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา238ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบมาตรา12และมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2561จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายยุทธนาสายโยชนกรเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการมงคลสุราชัจจะประธานวุฒิสภา
2: ขอบคุณครับเชิญนั่งครับครับท่านสมาชิกที่เคารพครับวันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมจำนวน4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกด้วยคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่15เมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2565ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานจำนวน5ฉบับด้วยกันนะครับคือ 1. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2. เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง4รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและ5รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ข ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องที่2ด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่17เมื่อวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานจำนวน3ฉบับดังนี้นะครับ1รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568 2รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปีงบประมาณ2567และ3ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2569เรื่องที่3ด้วยท่านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาในสัดส่วนผู้แทนคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินว่างลงในการนี้นะครับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินได้มีมติตั้งนายธวัชสุรบาลเป็นประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่างจึงถือว่านายธวัชสุรบาลเป็นกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาในสัดส่วนผู้แทนคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ81ครับเรื่องที่4ด้วยขณะนี้มีกระทู้ถามซึ่งท่านประธานวุฒิสภาได้พิจารณาและอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามเป็นหนังสือในที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่จัดส่งกระทู้ถามดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีตามข้อบังคับข้อ160จำนวน7กระทู้ด้วยกันซึ่งรายละเอียดได้ปรากฏตามบัญชีกระทู้ถามที่ไม่อาจบรรจุเข้าวาระการประชุมวุฒิสภาที่ได้แสดงต่อที่ประชุมบนจอภาพในขณะนี้นะครับและได้แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบผ่านทางลายคุณโปรด้วยแล้วจึงเรียนมาอย่างที่ประชุมเพื่อรับทราบนะครับในระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมนะครับรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1จำนวน3ครั้งด้วยกันครั้งที่1เมื่อวันจันทร์ที่16มีนาคม2569ครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่17มีนาคม2569และครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่23มีนาคม2569ซึ่งได้จัดวางให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนแล้วตามข้อบังคับข้อ28ซึ่งหากว่าท่านสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนะครับรายงานการประชุมวุฒิสภาดังกล่าวต้องยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะครับเว้นแต่ว่าคณะกรรมการวิสามัญไม่ยอมแก้ไขเพิ่มเติมให้ตามที่ขอท่านสมาชิกจึงมีสิทธิ์ที่จะยืนยันคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขอให้วุฒิสภาแห่งนี้วินิจฉัยได้นะครับครับสำหรับรายงานการประชุมจำนวน3ครั้งดังกล่าวไม่มีสมาชิกผู้ใดยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองด้วยนะครับมีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีเกิดข้องหรือไม่หรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง3ครั้งดังกล่าวนะครับเป็นอันจบระเบียบวาระที่2นะครับในระเบียบวาระที่3กระทู้ถามนะครับวันนี้มีกระทู้ถามเป็นหนังสือนะครับจำนวน3กระทู้ด้วยกันนะครับกระทู้ที่1นะครับในกระทู้ที่ 3.1.2 เรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยซึ่งท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวชิรพลขาวขำผู้ได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้ตอบกระทู้ถามก็ได้มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจไม่สามารถมาตอบได้ในวันนี้ขอเลื่อนตอบกระทู้ออกไปเป็นวันที่22มิถุนายน2569นะครับส่วนกระทู้ถามที่ 3.1.3 เรื่องความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าไทยสหภาพยุโรปและมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งท่านพรชัยวิยะเลิศพันธ์เป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภกิจสุธรรมพันธ์ ได้มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับดังนั้นวันนี้จึงมีการถามตอบกระทู้เป็นหนังสือจำนวน1กระทู้จึงขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ละไม่เกิน20นาทีนะครับเป็นเวลารวมของผู้ตั้งคำถามและผู้ตอบคำถามนะครับตอบกระทู้นะครับขอให้แต่ละฝ่ายควรใช้เวลาไม่เกินฝ่ายละ10นาทีนะครับและก็ในการถามกระทู้สมาชิกควรอภิปรายให้กระชับนะครับครับกระทู้ที่ 3.1.1 เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยการเลื่อนยศข้าราชการตำรวจซึ่งครองยศจากร้อยตำรวจเอกเป็นพันตำรวจตีก่อนเกษียณอายุ6เดือนซึ่งท่านพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษเป็นผู้ตั้งถามถึงนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เป็นผู้ตอบกระทู้นะครับท่านรัฐมนตรีได้เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญท่านพลตำรวจโทวันชัยผู้ตั้งกระทู้ถามครับเชิญครับ
3: กราบขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาผมพลตรีโทวันชัยเอกพลพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้กราบเรียนท่านประธานว่าและเพื่อนที่ประชุมนะครับผมได้มีกระทู้ถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องกราบขอบคุณท่านพลตรีรุทธพลนวรัตน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งท่านได้รับมอบหมายในการมาตอบกระทู้แต่ผมขอนำเรียนท่านประธานนะครับว่าในเรื่องที่ผมถามนั้นเป็นเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับโดยการทบทวนแนวทางการเลื่อนยศข้าราชการตำรวจซึ่งครองยศร้อยตำรวจเอกในกลุ่มนาย153เดิมนายร้อยกลุ่มนี้ก็มาจากนายดาบเป็นนายร้อยก็เป็นโปรโมชั่นที่1นะครับโปรโมชั่นที่2หลังจากนั้นก็สำนักงานแห่งชาติก็ได้สร้างขวัญกำลังใจโดยการให้ปรับเป็นจากนายร้อยมาจากนายดาบก็เป็นนาย153ปีเมื่ออายุครบ53ปีก็ได้เป็นร้อยตำรวจตรีก็ต้องขอบพระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างยิ่งที่เห็นความสำคัญของบุคลากรตรงนี้และวันนี้ผมก็ขออนุญาตในที่ประชุมว่าจะเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ช่วยปรับโปรโมชั่นนี้ซึ่งเป็นสายของชั้นประทวนนะครับเมื่อปลดเกษียณร้อยตำรวจเอกนั้นขอเป็นพันตำรวจตรีซึ่งจะมีรายละเอียดอันที่ผมจะเรียนต่อไปแต่ผมฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าคนที่มาตอบท่านต้องมาตอบด้วยตนเองแต่วันนี้ท่านไม่มาท่านได้มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งก็ต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งแต่ที่จริงแล้วนะครับกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงนะครับแต่ท่านเป็นตำรวจเป็นรุ่นพี่ผมนะครับท่านก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถผมรับทราบแต่ในทางจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ควรจะมอบให้นายรัฐมนตรีนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านมอบหมายให้ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีที่ท่านมอบหมายให้ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่วันนี้ผมก็ต้องกราบขอบคุณท่านพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ต้องฝากท่านว่าเพื่อนพี่น้องที่เป็นฐานกำลังให้กับสำนักงานตำรวจชาติในการดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะครับซึ่งบุคคลกลุ่มนี้หลายแสนคนนะครับก็เป็นการันตีให้สำหรับประเทศให้สำหรับเศรษฐกิจให้สำหรับการพัฒนาให้สำหรับความมั่นคงของประเทศมั่นคงภายในนะครับก็คือตำรวจก่อนอื่นนะครับผมต้องขออนุญาตท่านประธานว่าในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่ามันสะท้อนจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั้งประเทศนะครับทั่วประเทศซึ่งรับราชการมายาวนานอย่างน้อยก็ตั้งแต่18ปีนะครับจนกระทั่งถึง60ปีเป็นกำลังหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งก็กำลังหลักตรงนี้นะครับผมขอเรียนว่าสำนักงานแห่งชาติเนี่ยทราบดีว่าบุคคลกลุ่มนี้นะครับข้าราชการกลุ่มนี้คือเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำเรียนในที่ประชุมต่อประธานต่อฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ตั้งนั่งตรงนี้อยากจะมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย นะครับซึ่งก็โดยไม่ต้องใช้งบประมาณโดยให้พิจารณาจากข้าราชการตำรวจที่กองยศร้อยตำรวจเอกในกลุ่มนาย153นะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพันตำรวจตรีก่อนเกษียณสักหน่อยก็ยังดี3เดือน6เดือนก็ไม่ว่ากันตามแนวทางของสำนักงานแห่งชาติและกตร.ที่เห็นว่าเหมาะสมนะครับผมขอย้ำว่าเรื่องที่นำเสนอนี้เป็นความต้องการของชั้นประทวนทั้งประเทศนะครับไอ้นี่ไม่ใช่เป็นการขอเพิ่มเงินเดือนไม่ใช่เป็นการขอเพิ่มบำเหน็จบำนาญไม่ใช่เป็นการขอเพิ่มตำแหน่งไม่ใช่เป็นการขอเพิ่มงบประมาณไม่ใช่เป็นการขอให้ข้ามหลักคุณธรรมแต่เป็นการขอเกียรติยศในบั้นปลายของชีวิตราชการของเพื่อนพี่น้องตำรวจที่ได้รับใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นเวลายาวนานท่านประธานครับการสูญเสียของข้าราชการนะครับผมให้เห็นภาพโดยภาพรวมนะครับซึ่งก็เป็นข้าราชการพลเรือนปีหนึ่งประมาณ200อย่างปี2567เนี่ยพบว่ามีข้าราชการพลเรือนลาออกถึง 9,109 คนซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนผู้เกษียณราชการถึง 9,248 คนนั่นคือสะท้อนให้เห็นว่าระบบราชการไทยกำลังเผชิญเรื่องปัญหาขวัญกำลังใจค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพภาระงานล้นมือระบบอุปถัมภ์ปิดกั้นความก้าวหน้าและสวัสดิการที่ไม่สมดุลกระทรวงที่มีการลาออกมากที่สุดนะผมก็เลยถึงนิดนึงคือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรสหกรณ์และกระทรวงการคลังตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการจำนวนไม่น้อยนะครับที่ลาออกเพราะไม่ได้ไม่รักงานนะครับอยากรับราชการกันทั้งนั้นแหละครับเพราะมันมั่นคงน้ำสึมบ่อทรายแต่ที่ลาออกนี่เพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีอนาคตไม่มีความก้าวหน้าและระบบไม่เคยตอบแทนคนทำงานอย่างเป็นธรรมท่านประธานครับข้อมูลของตำรวจยิ่งหนักเข้าไปอีกพบว่าในปี2567เนี่ยมีตำรวจลาออก 1,407 นายปี68นะครับ2568ตำรวจลาออกถึง 1,153 นายปัจจัยที่สำคัญก็คือ1นะครับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมการย้ายข้ามหัวของสายงานภาระงานล้นมือรายได้ไม่พอกับค่าของชีพหนี้สหกรณ์หนี้แบงค์ความเสี่ยงจากการบัดหน้าที่และแรงกดดันจากสังคมตำรวจชั้นประทวนเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบกรับภาระมากที่สุดหนักที่สุดทั้งสายตรวจสายสืบจราจรงานป้องกันปราบปรามงานชุมชนสัมพันธ์งานยาเสพติดงานอำนวยการงานสนับสนุนทุกงานรวมทั้งงานภาคสนามแต่บั้นปลายชีวิตการรับราชการกลับมีเบดานความข้าวหน้าที่ต่ำสุดเพราะเส้นทางสู่สัญญาบัตรโอกาสที่เลื่อนยศนะครับนี่ต้องขอบคุณนะสำนักงานแห่งชาติได้จัดให้มี53นะครับซึ่งเดิมกลุ่มนี้นะครับรับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวนมายาวนานเมื่อครบ53ก็ได้มีโอกาสเป็นนาย153นะครับนาย153เนี่ยนะครับท่านประธานครับหมายความว่าอันนี้เริ่มตั้งแต่ปี57เมษ1เมษายน57นะครับ53ปีก็ติดร้อยตำรวจตรี3ปี56ปีก็ติดร้อยตำรวจโท3ปี59ปีติดร้อยตำรวจเอก1ปีแน่นอนครับท่านประธานกัดกับหลักกตร.นะครับเพราะฉะนั้นบั้นปลายของชีวิตนะครับก็คืออยากให้มีส่วนนี้มาสำหรับที่จะเป็นขวัญกำลังใจผมก็ถือว่าเป็นกำลังหลักขององค์กรมาโดยตลอดนะครับเพราะโครงสร้างของยศข้าราชการตำรวจเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นโครงสร้างที่ฐานกว้างนะครับฐานกว้างปลายแคบนะครับแล้วก็ตำรวจตรงนี้ก็จำนวนมากแต่โอกาสเข้าขึ้นสู่สัญญาบัตรเนี่ยไม่ได้ยศสูงขึ้นก็มีจำกัดมากเพราะผมต้องการให้สำนักงานแห่งชาติช่วยทบทวนเพดานยศปลายทางของกลุ่มนาย153จึงไม่ใช่เป็นการรื้อโครงสร้างของกำลังพลของทั้งระบบนะครับแต่เป็นการแก้เฉพาะกลุ่มปลายอาชีพที่มีจำนวนจำกัดและกำลังจะเกษียณอายุราชการอยู่แล้วผมมีข้อเสนอเป็นแนวทางนะครับไว้สำหรับพิจารณาก็คือ1ก็คือเรื่องของปฏิรูปโครงสร้างความก้าวหน้าให้เป็นธรรมนั่นหมายความว่าอย่างกฎกตร.กำหนดไว้กองยศ3ปีร้อยตำรวจเอกนะครับซึ่งหมายความว่าจะต้องปรับยศเป็นพันตำรวจตรีได้เพราะฉะนั้นเราต้องการให้มีการปรับยศเจิงเขียดติยศก่อนที่จะเกษียณนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา27นะครับหลักของความเสมอภาคแล้วก็ทำพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ265ในเรื่องของหลักของคุณธรรมนะครับมาตรา71ท่านประธานครับเรื่องที่2ก็คือการยกระดับสวัสดิการค่าตอบแทนให้สะท้อนความเสี่ยง3มาตรการแก้หนี้สินคุ้มครองทางการเงิน4การลดความเสี่ยงทางกฎหมายและสร้างระบบสนับสนุน5การปรับวัฒนธรรมขององค์กรลดงานที่ไม่ใช่งานตำรวจออกไป เยอะมากครับงานที่ไม่ใช่งานตำรวจนะครับเยอะมากพ่อแม่พี่น้องทุกคนตำรวจอยู่ถึงรากหญ้าเสมือนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเรียกตำรวจนะครับแล้วก็ถือกฎหมายวันนี้ทุกคนก็ทราบดีเพราะฉะนั้นตั้ง5เรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาในการแก้กฎหมายต้องใช้งบประมาณต้องเปลี่ยนรัฐธรรมองค์กรจะต้องมีมาตรการที่ทำให้เร็วที่สุดได้ก็คือต้องทบทวนแนวทางเชิดชูเกียรติกลุ่มนาย153ก่อนเกษียณโดยไม่ต้องใช้งบประมาณผมฝากท่านรัฐมนตรีถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากต้องใช้เวลาแล้วต้องทำเรื่องมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะมันติดข้อจำกัดตามกฎหมายอุปสรรคเตรียมโครงสร้างแต่ตั้งให้เร็วนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปเปลี่ยนทั้งระบบนะครับไม่ใช่ไปแก้พร่ำอยากตำรวจแห่งชาติทั้งฉบับแต่เป็นการใช้กลไกที่มีอยู่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานแห่งชาติและกตร.เสนอทบทวนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพราะในอดีตนะครับโครงการ153อย่างที่ผมเรียนมาไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีที่มาครับแต่เกิดมาจากการเสนอเรื่องโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านช่องทางการดำเนินงานบุคคลไปยังกตร.นะครับแล้วก็เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นข้อเสนอนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันอยากจะให้สำนักงานชาติเนี่ยเป็นต้นเรื่องศึกษารวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ได้รับผลกระทบวิเคราะห์ก็กฎหมายวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านงบประมาณกำลังพลและเสนอกตร.ท่านประธานครับจำนวนเนี่ยปีนึงประมาณ 3,000 ถึง 4,500 คนทั้งประเทศนะครับที่รอเข้าหลักเกณฑ์นี้นะครับเมื่อเรียนท่านประธานว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือการทบทวนโครงสร้างความก้าวหน้าการปรับปรุงเพดานยศปลายอาชีพของกลุ่มนาย153จากเดิมที่เกษียณในยศร้อยตำรวจเอกให้สามารถพิจารณาเกษียณเป็นพันตำรวจตรีก่อนเกษียณอายุราชการซึ่งข้อเสนอนี้ต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องคุณสมบัติเรื่องความประพฤติเรื่องการรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากโดยที่ท่านไม่ต้องแก้พร่ำอยากแห่งชาติไม่กระทบโครงสร้างกำลังพลจะใช้หลักเกณฑ์คุณธรรมเงื่อนไขไม่ใช่เลื่อนยศโดยอัตโนมัติและไม่กระทบถึงงบประมาณและภาระผูกพันถึงเรื่องตำแหน่งตำแหน่งประเด็นที่นะครับผมก็ฝากว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่เงินแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและการยอมรับว่าเขารับใช้สำนักงานตำรวจชาติรับใช้พี่น้องประชาชนมาตลอดชีวิตท่านประธานครับว่าแนวทางนี้ผมก็ฝากท่านประธานว่าให้ทำให้ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้และผลกระทบต่างๆผู้ประมาณก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายช่วยวางหลักเกณฑ์ตรงนี้ไว้ให้หน่อยเพราะในช่วง3เดือน6เดือนก็แล้วแต่ก่อนเกษียณท่านช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยนะครับอาจดำเนินการรักษานี้ได้ก็จะไม่ฝ่าฝืนกฎหลักเกณฑ์ของกตร.แต่การให้อำนาจกตร.ใช้อำนาจก็พิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมตามสภาพตามความจริงตามกำลังพลปลายอาชีพนี้ผมก็ฝากเรียนตรงนี้ไปด้วย

ผมมีลูกชายคนหนึ่งก็เป็นตำรวจนะครับผมเชื่อว่าในครม.ชุดนี้เนี่ยไม่มีใครตอบกระทู้นี้ได้ดีเท่าผมนะครับก็ขออนุญาตต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านพันชัยนะครับที่ได้ยื่นกระทู้นี้นะครับก็หมายถึงว่าถึงแม้จะพ้นหน้าที่จากข้าราชการตำรวจนะครับมาทำหน้าที่อยู่ในสภาแห่งนี้นะครับก็ยังไม่ลืมนะครับเพื่อนตำรวจนะครับซึ่งเขาได้ร่วมกันทำงานนะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังพลหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับซึ่งนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีกำลังพลประมาณ200,000 นายนะครับก็จะเป็นชั้นประทวนเนี่ยถึง150,000 นายนะครับเป็นชั้นสายบัตรเนี่ยประมาณ50,000 นายซึ่งในจำนวน150,000 นายเนี่ยก็จะมีใน153เนี่ยขออนุญาตเรียกสั้นๆนะครับว่าใน153ปีเนี่ยถึง 45,000 นายนะครับซึ่งปฏิหน้าที่อยู่ณขนาดนี้นะครับซึ่งการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะบริหารโดยนะครับพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาตินะครับปี65แล้วก็โดยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับโดยขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการขับเคลื่อนในการวางนโยบายต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเรื่องใน153ปีเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24นะครับ24เวลาปี55นะครับก็เป็นมติของกตร.นะครับที่ให้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ตั้งแต่ปี55ถึงปี68เนี่ยก็มีมาแล้วทั้งหมด14รุ่นนะครับก็รวมผู้ที่ผ่านโครงการนี้นะครับที่จากใน153เนี่ยรับราชการอีก7ปีนะครับจะเกษียณก็ได้เป็นนายตำรวจเนี่ยก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด 98,000 นายเศษนะครับซึ่งหากรวมปีนี้ด้วยนะครับก็ประมาณ100,000เศษครับ100,000กว่านายซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะนะครับที่ทางผู้บัญชาการนั้นในส่วนของสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะครับกับเพื่อนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนนะครับซึ่งขออนุญาตนำเรียนว่าการแผนงานบุคคลเนี่ยโดยพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติมาตรา69เนี่ยกำหนดให้กตร.เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาโดยให้คำนึงถึงคุณลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพของงานประสิทธิ

ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถือว่าเป็นสิ่งข้อจำกัดนะครับในการที่ได้แก้ไขในส่วนนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของข้อกำหนดของกตล.เนี่ยกำหนดตำแหน่งควบเอาไว้นะครับโดยผู้บังคับหมู่ถึงรองสวัสดเป็นตำแหน่งที่มีระดับเดียวกันมีประมาณงานและคุณภาพใกล้เคียงกันถือเป็นระดับปฏิบัติและถึงวิเคราะห์นะครับแต่ในระดับของสารวัตรเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นซึ่งมีคุณภาพและประมาณงานแตกต่างจากระดับผู้ข้อมูลจนถึงรองสารวัตรอย่างชัดเจนก็ขออนุญาตเรียนว่าข้อจำกัดครับข้อกฎหมายที่ผมอยากนำเรียนไปเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่การพิจารณานะครับตามที่กระทู้ได้สอบถามเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการดำเนินการนะครับเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวพันกับในเรื่องของเงินเดือนนะครับในเรื่องของตำแหน่งต่างๆนะครับแนวทางการแก้ไขนะครับแนวทางการแก้ไขอาจจะดำเนินการได้นะครับก็โดยการนะครับแก้ไขพรบ.ตำรวจแห่งชาติครับมาตราที่19มีการแก้ไขข้อกำหนดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรองรับการแต่งตั้งเลื่อนไหลให้สอดคล้องนะครับกับพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะครับก็อยู่ในอำนาจของทางกตล.เป็นคนพิจารณานะครับประเด็นที่สามนะครับการแต่งตั้งยศตำรวจสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นกรณีพิเศษขอย้ำอาจจะทำได้โดยประกาศพระบรมราชโองการนะครับตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติมาตราที่56วรรค2นะครับซึ่งต้องนำเรื่องทูล9ไว้มังคมนะครับเพื่อทรงพระกรุณาโปรดทราบนะครับก็แนวทางการแก้ไข3แนวทางที่ผมนำเรียนนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดตามมานะครับเรื่องแรกก็คือนะครับการพิจารณาเนี่ยก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับโดยการแก้ไขอะไรต่างๆก็คงจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับองค์กรตำรวจและประชาชนนะครับส่วน

ก็อาจจะมีตำแหน่งยศอีกหลายๆตำแหน่งนะครับที่มีการร้องขอนะครับในการที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและยกตัวอย่างนะครับอย่างรองผู้ขับนะครับพันตำรวจโทถ้ายื่นมาอีกว่าอีก6เดือนนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วจะขอเป็นยศพันตำรวจเอกในตำแหน่งผู้ขับนะครับในส่วนของตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในการพิจารณาในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของตัวบุคคล6เดือนหลังก่อนที่จะเกษียณเนี่ยจะต้องไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับจะกระทบกับ

0: การขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษเนี่ยจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายและมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ระคายเคืองต่อสถาบันและอาจจะเป็นการที่มีบังควรนะครับก็เรื่องนี้เมื่อปีพ.ศ. 2566เนี่ยทางสำนักตุลาการชาติเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานในการพิจารณาเรื่องนี้มาแล้วนะครับจากข้อจำกัดจากเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยยังไม่ได้สามารถที่จะดำเนินการนะครับตรงนี้ได้ซึ่งนะครับผู้บังคับบัญชาทุกคนเนี่ยอยากนะครับอยากที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บัญชาทุกระดับชั้นนะครับก็ในส่วนประเด็นที่2นี่ก็คงจะตอบรวมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนประเด็นที่3นะครับในเรื่องของว่ามีแนวทางที่จะสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงเพื่อนสถาบันการต่างๆเนี่ยที่ทางสำนักตุลาการดำเนินการไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีหลายเรื่องนะครับก็ในเรื่องของกองทุนสวัสดิการนะครับกรณีที่เสียชีวิตบาดเจ็บเนี่ยซึ่งเราได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับและเรื่องนึงที่ก่อนที่ผมจะเกษียณนะครับก็สิ่งที่ทำนะครับแล้วก็มีผลที่ได้ดีกับทางข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยก็คือในเรื่องของการแก้ไขนะครับปัญหาหนี้สินนะครับยกตัวอย่างว่าตำรวจนายนึงเนี่ยมีหนี้สินในหลายๆทางนะครับทั้งธนาคารทั้งไฟแนนซ์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมารวมหนี้นะครับรวมหนี้ไว้กับสหกรณ์ตำรวจเพียงจุดเดียวนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถบริหารนะครับในการชำระหนี้และที่จะมีเงินไว้ได้ใช้จ่ายต่อไปนะครับในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับกรณีที่ข้าราชการตำรวจทำทวนเสียชีวิตเนี่ยบุตรก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับอาจจะได้เลื่อนที่เป็นชั้นประทวนอยู่แล้วอาจจะได้รับเลื่อนยศเป็นสัญญาบัตรนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าทางตำรวจตุลาการเราได้ดำเนินการนะครับรับสิทธิ์ต่างๆนะครับทุกนะครับทุกแผนกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งงานสืบสวนปราบปรามอะไรต่างๆงานจราจรเนี่ยรองผู้จัดการตำรวจชาติที่รับผิดชอบแต่ละสายงานเนี่ยก็จะต้องมีนะครับนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจจะต้องมีการประชุมนะครับเป็นรายเดือนนะครับทุกสัปดาห์สรุปผลความคืบหน้าอะไรต่างๆนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนให้ที่ประชุมแห่งสภาแห่งนี้ทราบนะครับว่าทางสำนักตุลาการแห่งชาติของเราเนี่ยก็ได้เร่งรัดดำเนินการครับในทุกมิติเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยและทุกระดับชั้นครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านพลตำรวจโทชัยครับ
2: ครับขอบพระคุณท่านประธานครับวุฒิสภาครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับก็อย่างที่นำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าแน่นอนครับมันไม่เป็นไปตามร่างจากของตำรวจชาตินะครับพ.ศ. 2565อยู่แล้วกับหลักเกณฑ์ของกตร.อยู่แล้วนะครับเรื่องการเลื่อนยศอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผลกระทบซึ่งทางด้านจิตใจเรื่องของคนทำงานเรียนท่านประธานว่าแนวทางนี้ก็ทำมาแล้วนะครับไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะครับจากนายดาบเป็นนายร้อยก็ทำมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานองค์กรจะมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือตรงนี้เท่านั้นเองผมนำเรียนแล้วว่าไม่มีฐานเดือนไม่พบเรื่องบำเหน็จบำนาญไม่กระทบในเรื่องของอะไรทั้งสิ้นไม่กระทบเรื่องการเงินต้องการเพียงแต่ให้ปรับเลื่อนยศเท่านั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าท่านรัฐบาลต้องการจะแก้ปัญหานี้จริงๆท่านก็ปรับลงมาจาก53ปีเป็นนาย150ปีได้ก็ได้จากนายดาบตำรวจก็เป็นนายร้อยตำรวจ50ปีก็อยู่ในระเบียบได้อันนี้ผมฝากไปถึงท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีถึงท่านรัฐมนตรีว่าช่วยดูแนวทางนี้ให้หน่อยเพราะเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจของคนทำงานนะครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีไม่มีนะครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับก็เป็นอันจบการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือนะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามด้วยวาจานะครับท่านสมาชิกครับวันนี้กระทู้ถามด้วยวาจามีจำนวน3กระทู้ด้วยกันกระทู้ถามที่1นะครับ 3.2.1 กระทู้ถามเรื่องโครงการ TSAI พาสปอร์ตซึ่งท่านนันทนานันทวโรภาเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทู้ถามที่ 3.2.2 ครับเรื่องการที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร ท่านนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณเป็นผู้ตั้งถามตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกันนะครับและกระทู้ถามที่ 3.2.3 กระทู้ถามเรื่องการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งฐานปล่อยจรวดและท่าอวกาศยานของประเทศไทยท่านนพดลพิงสกุลเป็นผู้ต้องตั้งถามนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแต่เนื่องจากกระทู้นี้ครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมท่านยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวเป็นอันตกไปตามข้อบังคับข้อ166วรรค2ทั้งนี้หากท่านสมาชิกประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจาท่านก็สามารถเสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวต่อไปได้นะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.2.2 ผู้ตั้งกระทู้ถามมีภารกิจนะครับซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วจึงขอยกกระทู้ถามที่ 3.2.2 ขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับจากนั้นจะกลับไปพิจารณากระทู้ถามที่ 3.2.1 นะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับผมจะขออนุญาตท่านสมาชิกดำเนินการตามนี้นะครับครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับท่านนาวาตรีวุฒิพงศ์ครับขออนุญาตท่านรัฐมนตรีกำลังขึ้นมาแล้วนะครับครับในกระทู้ถามเรื่องการที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารท่านนาวาตรีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณเป็นผู้ตั้งถามนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านแนนบุญธิดานะครับสมชัยเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามนะครับตอนนี้ท่านเดินทางมาถึง

ท่านรัฐมนตรีกำลังเดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอท่านได้ทำธุระส่วนตัวสัก10 นาทีนะผมขอพักการประชุม10 นาทีนะครับเดี๋ยวจะดำเนินการต่อครับ

ระหว่างพักการประชุมการประชุมวุฒิสภาท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู่

0: ให้กรุงเทพเป็นแบบไหนอยู่ที่คุณเลือก28มิถุนายนเลือกกรุงเทพในแบบของคุณ
1: ภาวาทีประจำปีงบประมาณ2569
2: ดีใจจังเลยที่จะมีสภาวาทีครั้งที่3อีกแล้วค่ะน้องๆเยาวชนทั้งหลายค่ะเรามีพื้นที่ที่จะแสดงความคิดอย่างอิสระเรามีพื้นที่ที่จะเรียนรู้วิธีคิดของคนอื่นและเราใช้ไหวพริบปฏิภาณของเราหักล้างให้เกิดคะแนนจนเป็นแชมป์ให้ได้ปีนี้อาจารย์รออยู่นะคะรีบสมัครกันเข้ามาเลยสภาวาทีของสภาผู้แทนราษฎรเป็นโครงการที่สร้างเยาวชนให้มีศักยภาพเต็มศักยภาพและภาคภูมิใจได้จริงค่ะ
1: แล้วพบกันบนเวทีแห่งเกียรติยศสภาวาทีกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีประชันพลังโต้วาทีสมัครเลย

0: างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู้
2: ที่รถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับเธอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: การลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งบงประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP

ามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อสักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ดต้องอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดสุดท้ายกันไม่อยู่ไอ้ที่กันไปแล้วก็ไม่เปิดใหม่อีกนะฮะบางทีเปิดสั้นๆเปิดเปลี่ยนนามสกุลหน่อยเดียวชื่อยังชื่อเดิมเลยแต่ปรากฏว่าก็ยังมีสื่อลามกอนาจารเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วไปกระทรวงมีแนวยกระดับอย่างไรนะครับในการประสานงานปิดกั้นเว็บไซต์หรือ URL ที่เผยแพร่สื่อลามกอนาจารโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มลับทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาตรการที่สองคือการเอาผิดแพลตฟอร์มต่างประเทศทุกวันนี้แพลตฟอร์มต่างประเทศที่เราเรียกว่า OTT หรือ Over the Top ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดนะสมัยก่อนนี่ภาพเพิ่มอย่างเก่งส่งภาพมาก็นั่นแล้วเดี๋ยวนี้ส่งได้ถึงขนาดไลฟ์ถ่ายทอดสดนะครับการถ่ายทอดสดที่เป็นการสื่อละมกอนาจารอย่างจงครึ่มเนี่ยนะครับเกิดขึ้นให้เห็นถูกเห็นปรากฏต่อสาธารณชนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีจะได้รับแจ้งแล้วนะครับตอนนี้แพลตฟอร์มต่างประเทศจะถูกลงโทษอย่างไรบ้างเช่นนะกรณีของบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook เป็นต้นนะครับเพราะบริษัทพวกนี้ก็มีการจดประกอบการในประเทศไทยนะครับการให้บริการ OTT ย่อมมีปัญหานะครับกฎหมายการควบคุม OTT หรือ Over the Topจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องฝากกันกระทรวงดีไปด้วยว่าถ้าท่านสามารถทำให้กฎหมายฉบับนี้เป็นจริงเราสามารถควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสมออนไลน์ได้แทบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไลฟ์หรือแบบนิ่งๆกับ Facebook ก็ตามนะครับทุกวันนี้แค่เราไปค้นบน Google ยังเจอเลยครับ Google สามารถค้นได้นะครับว่าสื่อไหนลามกอนาจารตรงไหนเนี่ยถ้าท่านไม่เจอท่านมาบอกผมก็ได้หรือเอาผมไปบรรยายให้ที่กระทรวงดีอีสักวันหนึ่งผมยินดีที่จะชี้โพรงให้กระรอกจริงๆอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่หาหนทางในการปฏิบัติอย่างไรถ้ากฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัยหรือไม่ทันต่อเหตุการณ์ทางสสสวทั้งหลายเนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนในการแก้กฎหมายให้ทันสมัยนะครับทุกวันนี้กฎหมายหลายฉบับครับออกมาแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ทันต่อการเวลานะครับเช่นกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับทุกวันนี้ผู้ประกอบการนิ่งเฉยลอยนวลอยู่เหนือปัญหาจึงเกิดอาชญากรรมทั้งหลายแหล่รวมทั้งสแกมเบอร์ก็เกิดขึ้นด้วยในเนื่องมาจากการที่ไม่ได้ครอบคลุมและแก้ปัญหาไม่ทันการจริงๆผมมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคืนเงินด้วยปปง.ยึดครับมาแล้วก็ยังคืนเงินผู้เสียหายได้ไม่ได้อีกยึดทรัพย์มาได้ 20,000 กว่าล้านก็รอกฎกระทรวงกฎกระทรวงน่าจะประกาศแล้วมีผลภายใน90วันน่าจะมีผลเดือนหน้าทั้งๆที่เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนควรจะแก้โดยเร็วก็ฝากท่านรัฐมนตรีไปเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3นะครับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นนะครับในการที่จะคัดกรองเนื้อหาลามกอนาจารเด็กนะครับเด็กๆและเยาวชนตอนนี้มีการถูกล่วงละเมิดเยอะมากนะครับและการล่วงละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือจากประเทศไทยอีกซ้ำไปขอความกรุณาว่าต้องบังคับใช้โทษอย่างรุนแรงจริงๆเรามีโทษอยู่แล้วตามพ.ร.บ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และพ.ร.บ.กฎหมายอาญาทั่วไปถ้าสองสามเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของการมาตรการเชิงรุกในการปิดกั้นการเอาผิดแพลตฟอร์มต่างประเทศและอันที่สามคือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อมาตรการดังกล่าวต่อการกันกรองเนื้อหาที่ลามกอนาจารและล่วงละเมิดเด็กทั้งสามประการนี้ก็ขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีเป็นกระทู้สดในรัฐสภาครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาค่ะดิฉันนางสาวแนนบุริดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านนายกพุทธิพงศ์ท่านสมาชิกวุฒิสภาสำหรับคำถามในกระทู้สดในครั้งนี้นะคะก่อนอื่นเบื้องต้นต้องขออนุญาตอย่างนี้ค่ะท่านเนื่องจากว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยท่านได้พูดในเรื่องประเด็นของสื่อลามกอนาจารในเรื่องของมาตรการอา จจะย้อนไปตั้งแต่สมัยช่วงยุคที่มีการก่อตั้งกระทรวง ICT ตั้งแต่แรกๆจนถึงปัจจุบันนี้ที่ได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะทีนี้อย่างที่ท่านได้กล่าวมาค่ะในประเด็นของการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือแม้กระทั่งในประเด็นของข้อกฎหมายต่างๆในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องประเด็นของสื่อลามกอนาจารหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆนั้นแน่นอนล่ะค่ะเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านทราบดีค่ะว่าเรามีประเด็นในกฎหมายข้ออะไรบ้างประเด็นกฎหมายฉบับไหนบ้างที่เราจะเอาผิดผู้ที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหรือผู้ที่เผยแพร่หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มในการเผยแพร่ต่อไปฉันขออนุญาตนำเรียนท่านอย่างนี้ค่ะในประเด็นเรื่องของมาตรการในการเอาผิดแน่นอนล่ะค่ะถ้าเราเปิดกฎหมายดูไม่ว่าจะเป็นพรบ.คอมพรบ.นำการข้อมูลลามกอนาจารเข้ามาสู่หูในทางออนไลน์ด้านต่างๆหรือแม้กระทั่งพรบ.เด็กก็ตามแต่ในการคุ้มครองดูแลเด็กเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ค่ะท่านต้องขออนุญาตนำเรียนผ่านทางท่านประธานนะครับเบื้องต้นก็คือว่าในส่วนของข้อมูลนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยได้ติดตามมาตลอดถ้าบอกว่าข้อมูลล่าสุดในสถิติดำเนินการ2ปีล่าสุดเนี่ยค่ะแน่นอนล่ะค่ะเราต้องขออนุญาตผ่านศาลเพื่อให้มีคำสั่งศาลในการปิดเว็บไซต์เหล่านั้น2ปีที่ผ่านมาเรามีการปิดเว็บไซต์ทั้งหมดตามโดเมน URL เนี่ย 20,000 กว่า 20,000 กว่าเจ้า 20,000 กว่ารายค่ะถามว่าตัวเลขเท่านี้เนี่ยหมดแล้วหรือยังแน่นอนค่ะก็ตอบได้ชัดเจนว่ายังไม่หมดและถามว่าจะมีทางหมดไปไหมก็ต้องยอมรับอย่างข้อหนึ่งค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของแพลตฟอร์มในประเทศไทยนั้นเนี่ยค่ะเราได้มีการประสานงานกับแพลตฟอร์มต่างๆอยู่เสมอและยิ่งเมื่อที่เกิดเมื่อที่ผ่านมาสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นใหญ่ที่ท่านสมาชิกได้เรียนกล่าวถึงนั้นน่ะประเด็นนั้นเนี่ยเราก็มีการประสานกันโดยตรงกับทางแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเราไม่ได้แค่สอบถามค่ะแต่เรามีการร้องขอจากทางกระทรวงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างแต่ในประเด็นเรื่องการเอาผิดก็ต้องบอกค่ะว่ากฎหมายของเรานั้นเนี่ยมีการเอาผิดกับผู้ให้บริการก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ที่นำความผิดเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าเรามีจังหวะในการยกเป็นโทษให้ถ้าเขานำคอนเทนต์เหล่านั้นลงจากแพลตฟอร์มได้ในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายกำหนดซึ่งในกรณีล่าสุดเนี่ยเขาทำตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็เร็วกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดพอสมควรด้วยค่ะแต่หลังจากนั้นอย่างที่ทราบในข่าวค่ะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยรวมถึงดิฉันเองเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยกับทางบริษัทโดยตรงเรามีการร้องขอค่ะเราทราบเขาว่าหลายบริษัทเนี่ยหลายแพลตฟอร์มเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาใช้ระบบ AI ในการตรวจจับเขาใช้ระบบเช็คอัลกอริทึมว่ามันจะมีอะไรบ้างซึ่งถามว่าในขณะนี้มันเพียงพอไหมทางท่านรัฐมนตรีว่าการท่านก็ได้ร้องขอไปค่ะว่าเราไม่ได้ต้องการแค่ให้ตรวจจับแบบนี้อย่างเดียวเราต้องการให้มีคนเข้ามาซ้อนด้วยเพื่อในการดูเนื้อหาที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะเราเข้าใจดีค่ะพวกเราเข้าใจดีว่าในการที่จะสอนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาไทยอย่างถ่องแท้หรือเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้เนี่ยอาจจะต้องใช้คนเข้ามาร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราขอค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเราก็ขอช่องทางในการที่ทางภาครัฐเองเนี่ยจะติดต่อโดยตรงและอย่างเร็วที่สุดโดยที่อาจจะต้องลัดขั้นตอนในบางอย่างเพื่อความปลอดภัยกับสังคมอันนี้คือสิ่งที่เราได้คุยกับทางแพลตฟอร์มล่าสุดซึ่งแน่นอนล่ะค่ะไม่ได้มีแค่แพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวและกฎหมายค่ะต้องขออนุญาตย้ำกับท่านสมาชิกผ่านไปยังท่านประธานอีกครั้งนึงค่ะในเรื่องของมาตรการต่างๆนั้นพวกเราก็ต้องบอกได้ค่ะว่ากฎหมายที่ทางกระทรวงดูแลเนี่ยมันจะต้องมีการอัปเดตเรื่อยๆค่ะแน่นอนล่ะค่ะถึงแม้ว่าจะมีนโยบายจากทางรัฐบาลมาอยู่แล้วว่ากฎหมายทุกฉบับปปร.ก็บอกค่ะว่ากฎหมายทุกฉบับเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตใหม่ทุกๆ10ปีแต่ถามว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล10ปีมันคงช้าและล้าสมัยไปมากๆซึ่งที่ผ่านมาค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานภายในกระทรวงทั้งหมดนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปรับปรุงกฎหมายของเราให้ได้ทันท่วงทีต่อเหตุสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอลในขณะนี้นะคะเพราะนั้นในเรื่องประเด็นมาตรการต่างๆแน่นอนล่ะค่ะถ้าที่ฉันพูดไปก็ต้องบอกว่าท่านทราบดีอยู่แล้วว่าในกฎหมายของประเทศไทยเรานั้นเนี่ยครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างและสามารถเอาผิดและบทลงโทษอะไรได้บ้างประเด็นของ OTT นั้นแน่นอนล่ะค่ะทางกระทรวงดีเนี่ยเราได้รวบรวมข้อมูลแล้วเราได้เสนอไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกสทช.ค่ะ สนอข้อมูลและความเห็นไปทางกสทช.ให้ทางกสทช.เนี่ยได้พิจารณาในประเด็นนี้ด้วยเพราะถือในฐานะที่เขาเป็นหน้าที่กำกับโดยตรงในเรื่องประเด็นนี้นะคะทีนี้อีกประเด็นนึงเรื่องของการอายัดทรัพย์เราเพิ่งประชุมกันล่าสุดเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ท่านบอกว่าทางปปง.อายัดไปประมาณ 20,000 กว่าล้านแล้วเราก็ต้องภายใต้กฎกระทรวงเนี่ยต้องคืนเงินภายใน90วันแน่นอนล่ะค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคมและที่การประชุมของพรก.ตัวนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันเรื่องของประเด็นในของที่มาและประเด็นของผู้เสียหายค่ะเพราะมันจะต้องแยกกันเป็นใน2ส่วน2ส่วนส่วนไหนบ้างส่วนนึงแน่นอนล่ะค่ะผู้เสียหายที่แจ้งเข้ามากับ

0: ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายบางกลุ่มด้วยอันนี้ก็เป็นหลักที่ทางคณะกรรมการเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะใช้วิธีใดบ้างในการที่จะเร่งเรื่องของการคืนเงินให้กับผู้เสียหายที่เป็นคดีความแล้วก็ที่ได้แจ้งมาแล้วอันนี้เป็นประเด็นอัปเดตล่าสุดซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นทุกอย่างภายในเดือนสิงหานี้ค่ะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนำเรียนท่านประธานผ่านเรียนท่านสมาชิกในเบื้องต้นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านประวัติวุฒิพงศ์ครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับแล้วขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่มาตอบนะครับเป็นถือว่าเป็นคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็แต่ยังไม่บอกถึงจุดอ่อนของรัฐบาลในการออกกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับว่าขั้นตอนในการออกกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยค่อนข้างจะล่าช้านะครับโดยยิ่งกฎหมายจริงๆเนี่ยอันนี้ที่ทันสมัยสุดคือพระราชกำหนดนะครับการออกพระราชกำหนดเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับแต่การออกพระราชกฤษฎีกาปรากฏใช้เวลานานกว่าออกพระราชกำหนดอีกทำไมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นผมขออนุญาตบอกให้ท่านได้รับทราบเลยนะครับว่ามันเป็นขั้นตอนเป็นคาราคาซังอยู่ที่สำนักงานกฤษฎีกานะครับกฤษฎีกาเอากฎหมายท่านไปดองไม่รู้กี่ฉบับนะอย่างเช่นพระกฎกระทรวงที่คืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับใช้เวลานานมากแล้วอื่นๆอีกมากมายนะครับคือบางครั้งบางคราวกฎหมายที่ล่าช้านะครับมันยิ่งกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมอีกนะครับสิ่งที่เราบอกว่าเราช้าจริงๆผมว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้ช้าไปทั้งไปแต่ขั้นตอนในการออกกฎหมายใหม่ๆเนี่ยมันล่าช้าครับก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขกระบวนการในการออกกฎหมายเรามีระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์มากมายนะครับแต่เวลาประชุมออกกฎหมายแต่ละครั้งท่านไม่ประชุมออนไลน์ครับท่านเรียกทุกคนมาหน่วยทุกหน่วยมาประชุมร่วมกันแล้วกว่าจะได้ครบทุกหน่วยใช้เวลานานมากครับก็เรียนท่านรัฐมนตรีนะครับเรียนท่านฝากท่านประธานไปด้วยว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นรากแก้วของปัญหาก็ได้นะครับท่านก็สามารถจะย่นย่อการออกกฎหมายให้รวดเร็วและฉับไวมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับการออกกฎหมายที่ล่าช้าเนี่ยทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จะต้องแก้ไขเช่น OTT กสทช.ไปอยากจะว่าดองหรือเปล่าไม่ทราบเป็นดองคำมากกฎของกสทช.เองเรื่องของ OTT ไว้เป็นเวลานานแนวคิดในการที่จะควบคุม OTT หรือ Over the Top เนี่ยซึ่งเป็นอย่างนี้แพลตฟอร์มใดๆนะครับที่ให้บริการออนไลน์เป็นภาพยนตร์เป็นหนังเป็นคลิปเนี่ยมันผ่าน OTT ทั้งนั้นเลยนะครับแล้ว OTT ควบคุมได้ถ้าเรามีมาตรการในการครอบคลุมหรือการที่จะกันกรอง OTT ให้ได้ซึ่งกฎหมายอันนี้อยู่กับกสทช.เรียบร้อยแล้วเพียงแต่กสทช.ต้องไปนำกฎหมายฉบับนี้ออกมาให้แล้วเสร็จนะครับก็ขอฝากท่านรัฐมนตรีฝากท่านประธานไปติดตามด้วยนะครับว่าถ้าเราอยากจะให้ปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไปหรือลดลงไม่ยากครับเราไปแก้ที่รากของปัญหาแล้วท่านก็จะแก้ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: คุณครับท่านรัฐมนตรีมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
0: ค่ะท่านประธานสักครู่เลยไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรเลยเพราะเป็นข้อเสนอแนะนะคะก็ต้องเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันท่านประธานขออนุญาตนำเรียนผ่านท่านประธานเลยแล้วกันนะคะว่าขออนุญาตขยายความเรื่องของ OTT ที่เมื่อสักครู่ได้ตอบท่านสมาชิกถามยังท่านประธานในประเด็นเรื่องของที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงเนี่ยได้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดแล้วก็ได้ดูเรื่องข้อกฎหมายเสนอต่อกสทช.ไปแล้วขณะนี้เมื่อสักครู่ค่ะมีการตอบกลับมาว่าทางกสทช.เนี่ยก็ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วและได้เสนอต่อบอร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่าให้ได้ติดตามกันว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าจะมีในประเด็นไหนในเรื่องที่เกี่ยวกับ OTT เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ทางกระทรวงได้เสนอกสทช.ไปนะคะส่วนในประเด็นเรื่องกฎหมายเราเข้าใจกันดีค่ะว่าความยุติธรรมที่สูงสุดสำหรับทุกคนที่จะได้ก็คือกฎหมายที่เท่าเทียมกันเพราะนั้นในประเด็นเรื่องที่กฎหมายมีความล่าช้าไปติดอยู่ตรงไหนประการใดก็ต้องบอกว่าเจ้าของเรื่องของกฎหมายนั้นๆแน่นอนล่ะค่ะก็ได้ตามแล้วก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ดูทุกขั้นตอนค่ะว่าขณะนี้มันอยู่ไหนอย่างไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เรื่องไหนประเด็นไหนเป็นเรื่องที่ล่าช้านะคะเพราะนั้นในเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยเอาจริงคงไม่ได้พูดถึงแค่กฎหมายฉบับนี้ฉบับเดียวเรื่องOTTแต่เป็นกฎหมายอื่นด้วยที่ทางท่านนายกก็ได้มี ได้มีข้อสั่งการในเรื่องประเด็นกฎหมายที่ยังค้างท่ออยู่และที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ประสานไปทางจุฬาฯกาให้นำเรียนให้ดูให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่า อย่างที่ท่านบอกค่ะกฎหมายฉบับหนึ่งไม่ว่าจะแก้หรือจะทำใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปีอันนี้แบบเร็วนะคะอย่างน้อย 2-3 ปีเราก็อยากได้ขั้นตอนที่เร็วขึ้นมากกว่านี้เพื่อที่จะมีการนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อมีการที่จะปิดช่องโหว่ในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะคงจะไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายที่เราพูดถึงที่ผ่านมาแต่คงเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศนี้นะคะก็ขอบพระคุณท่านประธาน
1: ครับขอบคุณมากครับครับเป็นเงินจบกระทู้ถามที่ 3.2.2 นะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่ 3.2.1 นะครับถามเรื่องโครงการ TSAI Passport ท่านนันทนานันทวุฒิภาพเป็นผู้ตั้งถามตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเชิญท่านนันทนาครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเดียนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีที่กรุณามาตอบกระทู้โครงการ THAI Passport แทนท่านรัฐมนตรีซึ่งหากถ้าท่านรัฐมนตรีมาตอบเองเดียนคงต้องไปฝึกภาษาทิงลิชมาสนทนากับท่านแล้วก็อาจจะต้องมีคนมาช่วยแปลภาษาให้ผู้ฟังเข้าใจอีกด้วยเอาเป็นว่าเรียนขอกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคนเอ้ยไม่ใช่ภาษาไทยก็แล้วกันนะคะโครงการ THAI Passport นี้เป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างล้นหลามจะเรียกว่าอื้อฉาวเลยก็ว่าได้เพราะเป็นโครงการแบบหอกมาเลยเร็วกว่าทุกกระทรวงแล้วก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวเน็ตอย่างมากเมื่อโครงการที่ใช้งบประมาณถึง 1,621 ล้านบาทแต่ใช้เวลาในการเขียน TOR และเสร็จสิ้นการประมูลในเวลาเพียง34วันช่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจปกติการที่รัฐบาลจะเสนอโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์ผู้คนก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญยิ่งถ้าได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วเช่นนี้ประชาชนก็น่าจะชัยโยโห่ร้องแต่ทำไมโครงการนี้ตรงกันข้ามมีแต่คำถามเอ๊ะมากมายเดือนจึงขอเป็นตัวแทนของประชาชนตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับโครงการนี้ให้หายสงสัยเดือนมีคำถามเรียบง่าย9ข้อรบกวนท่านรัฐมนตรีช่วยจดไว้ด้วยนะคะเนื่องจากดิฉันทำ PowerPoint ไม่ทันค่ะเพราะเป็นกระทู้สดประการที่1 อยู่ๆทำไมกระทรวงดีอีคิดยังไงจึงออกนโยบาย AI Pro ที่จะแจกกับประชาชน5ล้านบัญชีทำไมต้อง5ล้านบัญชีซึ่งจำนวน5ล้านนี้ทางกระทรวงเอาฐานคิดมาจากไหนและจะใช้เกณฑ์ในการที่จะแจกจ่ายอย่างไรประการที่2การแจก AI Pro 1ปีคนไทยจะได้อะไรประเทศไทยจะได้อะไรจากการใช้เงินมากมายขณะนี้มันจะเป็นการสูญเปล่าหรือไม่ประการที่3เมื่อจะแจก AI Pro ทำไมไม่ซื้อตรงจากต้นทางเลยมันไม่ประหยัดกว่าหรือคะทำไมต้องไปซื้อแบบมีคนกลางมีคนเขาสงสัยว่ามีเงินทอนหรือเปล่าดิฉันไม่เชื่อค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยตอบด้วยนะคะประการที่4การจัดทำ TOR อย่างเร่งรีบผิดสังเกตและผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในการจัดทำTOR นี้ด้วยหรือไม่ประการที่5ในเนื้อหาแน่ใจหรือไม่ว่า AI Pro ที่แจกมันเป็นระดับโปรหรือจริงๆแล้วมันแค่ระดับพื้นฐานที่คนทั่วไปก็สามารถใช้ได้ฟรีๆแต่รัฐต้องมาจ่ายเงินประการที่6ทำไมTOR จึงระบุให้โฆษณาผ่านหน้าจอร้านสะดวกซื้อ 1,500 จอส ซึ่งในจำนวน 1,500 จอเนี่ยคนทั่วไปก็ทราบกันดีว่าในประเทศไทยเนี่ยใครที่ทำธุรกิจตรงนี้และมีจอในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 1,500 จอมันมีเจ้า

้ก็ช่างบังเอิญอย่างร้ายกาจประการที่8ทำไมจึงรีบร้อนผลักดันโครงการนี้ใช้เวลาเพียง 3-4 วันกับงบประมาณ 1,600 กว่าล้านไม่เร็วไปหน่อยหรือมีคนพูดว่าเป็นการเร่งรีบถอนทุนจากการเลือกตั้งไม่จริงใช่ไหมคะดิฉันไม่เชื่อค่ะประการที่9ขณะนี้มีเสียงคัดค้านอย่างอื้ออึงท่านรัฐมนตรีก็คงเห็นจากในโลกโซเชียลมากมายขอถามว่ากระทรวงจะทบทวนโครงการนี้หรือไม่ทั้ง9ข้อนี้เดนหวังว่าเดนจะได้คำตอบที่ชัดเจนและทำให้ประชาชนที่

0: ะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริกคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาการจัดการองค์กรยุคใหม่นะครับและสาขาวิชาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบันจำนวน30ท่านที่มาเข้าฟังการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ครับก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับกับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาค่ะฉันนางสาวแนนบุรีดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะต่อกระทู้ถามของท่านสมาชิกนะคะที่ฉันขออนุญาตเบื้องต้นต้องเรียนกับท่านประธานผ่านยังท่านสมาชิกดังนี้ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาได้มาตอบคำถามที่วุฒิสภาถึงแม้ว่าจะเป็นในครั้งที่สองในวันเดียวแต่ก็ถือเป็นวันแรกที่ได้มาตอบคำถามในสภาแห่งนี้ซึ่งแน่นอนละค่ะแต่ก่อนพวกเราคุ้นเคยกันค่ะใครชอบการเมืองติดตามการเมืองจะทราบดีค่ะว่าเราเรียกวุฒิสภาว่าสภาสูงเห็นก็คงค่อนข้างตกใจเล็กน้อยที่เมื่อสักครู่มีคำเสียดสีมาพอสมควรซึ่งก็ค่อนข้างแปลกใจพอสมควรนะคะที่ท่านประธานก็ไม่ทักท้วงอะไรด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะฉันจะขออนุญาตตอบคำถามซึ่งจริงๆคำถามทั้งหมด9คำถามที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการได้ตอบไปแล้วและที่สำคัญที่สุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านปลัดกระทรวงก็ได้ตอบคำถามครบหมดทุกคำถามในประเด็นนี้ในรายการทีวีและในรายการทีวีนั้นให้เวลา1ชั่วโมงเต็มๆด้วยค่ะในการตอบคำถามทั้งหมดฉันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่านี่คือเป็นตัวเรื่องเร่งด่วนที่ไม่มีใครรับรู้ข้อมูลนี้เลยหรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่เพราะทุกคำถามนี้มีคำตอบไปแล้วหมดทุกข้อค่ะหมดทุกข้อเลยค่ะท่านบอกว่ามันเร่งด่วนอย่างไรฉันก็ไม่เข้าใจนะคะมาถึงวันนี้ทำไมยังติดหล่มแล้วครับว่า34วันเมื่อมีการชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วว่าตั้งแต่เริ่มกระบวนการเนี่ยจนถึงวันที่เซ็นสัญญาเนี่ยมันไม่ใช่แค่34วันค่ะมันมากกว่านั้นไปเป็นหลักเดือนเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยที่ไม่ได้เอาตัวไทม์ไลน์ขึ้นมาโชว์ให้ดูว่ามันเริ่มตั้งแต่ไหนมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีนั่งคิดแล้วก็ประกาศแล้วก็ทำได้เลยมันต้องเริ่มตั้งแต่มีกระบวนการในการพิจารณาโครงการมีคณะกรรมการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในการมาพิจารณาโครงการต่างๆที่ขอมาผ่านทางกองทุนนี้อย่างชัดเจนค่ะไม่ได้ทึกทักขึ้นมาแล้วก็ผ่านกันได้ง่ายๆเลยทั้งต้องมีทั้งคณะกรรมการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผ่านทั้งบอร์ดแล้วก็ผ่านทั้งบอร์ดใหญ่ด้วยในการที่จะผ่านแต่ละโครงการซึ่งแน่นอนค่ะระยะเวลาทั้งหมดฉันเสียใจจริงๆที่ไม่ได้เอาตัวไทม์ไลน์ขึ้นมาโชว์ให้ดูระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปเหมือนโครงการอื่นๆค่ะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกจากการพิจารณาเรื่องโครงการอื่นๆเลยนะคะทีนี้ถามว่าในประเด็นตัวเนี้ยแล้วทำไมถึงอยากให้ประชาชนคนไทยได้มีการใช้ตัว AI ทำไมถึงใครแล้วเป้าหมายนี่คือใครบ้างแน่นอนล่ะค่ะนี่เขียนชัดอยู่แล้วว่าเป้าหมายต้องการให้คนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปในการที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงในการใช้ AI ในแบบ AI แบบโปรแล้วทำไมถึงมาตัวเลขแบบนี้ทำไมมีแค่5ล้านคนทำไมไม่แจกทั้งหมดเราอยากแจกหมดทั้งประเทศค่ะด้วยความสัตย์จริงค่ะเราอยากแจกหมดเลยทั้งประเทศทำไมถึงอยากแจกหมดทั้งประเทศเราถ้าเราดูตามตอนนี้นะคะในหลายประเทศทั่วโลกสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ AI ได้เข้าถึง AI เพื่ออะไรเพื่อพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาทักษะท่านอาจจะมองว่ามันต้องเป็นคนสายเทคเท่านั้นหรือต้องเป็นคนที่ทำงานด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่จะใช้ท่านอย่าลืมนะคะท่านเข้าไปดูในแพลตฟอร์มต่างๆถ้าท่านกดเข้าไปแฮชแท็กตัวหนึ่งท่านจะเจอคนใช้เยอะมากค่ะแฮชแท็กอะไรคะครีเอเตอร์มือใหม่เปิดค่าการมองเห็นบ้างเนี่ยคนไทยทั้งนั้นเลยค่ะที่ใช้เราใช้เพื่ออะไรคะหลายท่านใช้เพื่อทำมาหากินเนี่ยนะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์เราอยากให้ทุกคนใช้ค่ะที่เราบอกว่า15ปีขึ้นไปก็ตั้งแต่นักเรียนม.ปลายเนี่ยนะคะขึ้นไปพ่อค้าแม่ขายเราใช้ได้หมดค่ะเราไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะต้องเป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่มาใช้นี้เขามาศูนย์เปล่าหรือไม่เมื่อพี่น้องประชาชนได้ใช้เมื่อเขาครบทุกกลุ่มตัวชี้วัดหลังจากนี้ต่างหากล่ะค่ะที่จะชี้ชัดว่าทำไปแล้วพี่น้องประชาชนได้อะไรนำโครงการนี้มาไม่ได้ มาเล่นอย่างเดียวแน่นอนล่ะค่ะท่านก็ทราบดีค่ะว่ามีการตอบไปแล้วว่าในตัวนี้ใน TOR เนี่ยมีโครงการเรียนรู้ด้วยให้พี่น้องประชาชนได้สามารถได้เรียนเพื่อที่จะพัฒนาตนเองได้เรียนและมีใบเซอร์ติฟิเคตจากเขาเรียกค่ะจาก AI เจ้าต่างๆที่อยู่ในนั้นท่านถามว่าทำไมถึงไม่ซื้อตรงทำไมถึงต้องผ่านเอเจนต์มีเงินทอนหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ไม่น่าจะออกมาจากทางสมาชิกรัฐสภาแบบพวกเราค่ะเพราะคำถามแบบนี้ถ้าสงสัยจริงเราต้องส่งเรื่องถึงปปช.แล้วค่ะเราคงไม่มาถามเพื่อเป็นการเสียสีกันเพื่อเป็นการชี้นำให้สังคมมองไปอีกด้านหนึ่งทั้งที่ยังไม่ได้เห็นตัวเนื้องานเลยว่าคืออะไรนี่คือสำคัญที่สุดค่ะเราไม่ได้ใช้เจ้าเดียวค่ะถ้าตามโครงการนี้อย่างที่ท่านเห็นค่ะท่านดูรายการท่านได้ฟังคำตอบหลายที่ค่ะเราไม่ได้ดีลมาแค่เจ้าเดียวค่ะเราในโครงการนี้มีทั้งหมดถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะมีทั้งหมด8เจ้า14แพลตฟอร์มมี8เจ้าค่ะอยู่ในนี้การที่จะนำมารวมกันแน่นอนล่ะค่ะถ้าท่านบอกว่ามันไม่ดีตรงเลยถ้าเราต้องไปคุยตรงแยกกัน8เจ้าดิฉันไม่มั่นใจว่าระยะเวลา1ปีจะพอด้วยหรือไม่ด้วยซ้ำถ้าไปคุยทีละเจ้าทีละเจ้าตามระบบระเบียบแบบราชการนะคะทีนี้ท่านบอกว่าการจัดทำTOR นี่ค่อนข้างได้รีบดิฉันตอบไปในต้นแล้วค่ะการจัดทำ TOR การจัดทำโครงการรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบราชการทุกข้อระยะเวลาเป็นไปตามระเบียบการประชาพิจารณ์ก็เป็นไปตามระเบียบค่ะซึ่งณวันนั้นการประชาพิจารณ์เปิดขึ้นมาไม่มีใครมีความเห็นอะไรเลยค่ะถามว่าเราไม่ได้โฆษณาเรื่องการประชาพิจารณ์เหรอคะเราโฆษณาตามปกติเหมือนโครงการอื่นค่ะทั้งเว็บไซต์กลางทั้งเว็บไซต์กระทรวงทั้งหมดค่ะแต่ก็ไม่ได้มีข้อสักคานไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็โปรหรือไม่ท่านรอดูได้เลยค่ะว่าโปรหรือเปล่าโปรแน่นอนแล้วล่ะค่ะงานมาขนาดนี้แล้วและการโฆษณาท่านก็พยายามชี้ชัดว่าเนี่ยเป็นการโฆษณาไปถึงตรงนี้ที่ฉันได้อธิบายตอนเริ่มต้นไปแล้วว่าเราพยายามไปมองแค่เฉพาะคนกลุ่มสายเทคในประเทศดีเท่านั้นทำไมเราไม่มองถึงคนทุกคนที่มีโอกาสใช้ที่มีสิทธิ์ใช้และเขาจะสามารถพัฒนาและพัฒนาอาชีพเขาได้ท่านจะบอกว่าไปอยู่ที่จอร้านสะดวกซื้อจะมีกี่เจ้ากันดิฉันนำคำตอบของท่านปลัดขออนุญาตต้องเอ่ยนามท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลนะคะท่านได้ตอบเอาไว้ค่ะว่าถ้าเรื่องของจอนั้นเนี่ยมีคนทั้งหมดในแต่ละวันเข้าร้านสะดวกซื้อ20ล้านคนค่ะท่าน20ล้านคนที่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อมีคนหลายกลุ่มค่ะอย่างที่บอกค่ะโครงการนี้เราไม่ได้เจาะจงให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เราต้องการให้คนไทยที่อยากจะใช้ AI เนี่ยเข้ามาลงทะเบียนเพื่อนำโครงการนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ตามที่ตัวอย่างได้ค่ะในการเรียนในการรู้หรือในการสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตอันนี้คือประเด็นที่สำคัญค่ะและที่สำคัญกับท่านก็พยายามชี้ว่าเป็นบริษัทเดียวกันกับได้งานตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นถ้าท่านจะสงสัยแบบนี้ดิฉันว่าคงต้องรื้องบประมาณใหม่หมดค่ะไม่ใช่งบประมาณของงานนี้นะคะทุกงานของภาครัฐนะคะใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไปสามารถดูได้ค่ะว่างานหลายๆงานก็มีวนไม่กี่เจ้าหรอกค่ะในแต่ละกระทรวงทำไมถึงบอกว่ามีวนไม่กี่เจ้าเพราะเขามีความสามารถในการทำงานค่ะไม่ได้หมายความว่ามีการล็อกให้ใครอย่างใดอย่างหนึ่งทำท่านทราบดีค่ะว่างานการประมูลงานภาครัฐก็ต้องมีความสามารถตามที่รัฐกำหนดเพื่อที่จะเข้ามาทำงานได้คงจะตอบไปตอบว่าไอ้ทำไมถึงต้องเป็นบริษัทนี้ก็ในเมื่อถ้าเขามีความสามารถไม่ใช่แค่กระทรวงดีหรอกค่ะกระทรวงไหนก็ตามแต่ค่ะถ้าเขามีความสามารถเขาก็มีสิทธิ์ประมูลงานแค่นั้นเลยค่ะอันนี้ที่ตอบสั้นๆเลยนะคะทีนี้ในประเด็นเรื่องที่บอกว่าจริงๆดิฉันพยายามตอบเนี่ยถามว่าครบ9มั้ยฉันมั่นใจว่าครบ9นะคะอาจจะไม่เรียงตามข้อที่ท่านได้อธิบายเอาไว้แต่อย่างที่บอกค่ะว่าในเนื้อหาทั้งหมดได้มีการตอบไปหมดทุกข้อแล้วอาจจะไม่ได้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้แต่ตอบในตามสื่อต่างๆและเป็นการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและก็ชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะและก็ดิฉันไม่ทราบว่าจะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมเพราะว่า9ข้อนี้ฉันว่าค่อนข้างครบแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวขึ้นจอสักครู่ให้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นความใส่ใจค่ะเป็นความใส่ใจของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านก็ได้บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ได้มอบให้ตัวดิฉันเองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการและท่านปลัดเพื่ออะไรคะเพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติม จากผู้ที่มีความเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปหรือผู้ที่มีความเห็นเห็นด้วยเรามีงานนี้ค่ะวันที่11นี้วันพฤหัสนี้ค่ะที่กระทรวงดีดีค่ะเสวนาเรื่องอะไรเนี่ยค่ะเปิดเป็นเวทีเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น THAI Passport Forum มีงานตัวนี้ล่ะค่ะเราเปิดค่ะเราไม่ได้ปิดว่าเราจะจิ้มให้ใครไปที่กล้ามาเปิดตรงนี้เพราะว่าก็อยากจะเชิญชวนท่านค่ะว่าถ้าท่านมีความคิดเห็นว่ามีเรื่องไหนบ้างที่ท่านรู้สึกว่าไม่ใช่รับฟังความเห็นได้ตามนี้เลยค่ะอันนี้ต้องขอโฆษณางานด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปค่ะเราอยากให้เรื่องนี้ว่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการได้มอบนโยบายนี้ไว้แล้วและต้องการเปิดรับฟังความเห็นอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจเพราะท่านอยากให้โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเรื่องอะไรขอบพระคุณที่ทำให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทีนี้ได้รับทราบว่ามีโครงการนี้และเขาสามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้จริงๆและก็ดิฉันก็เกรงอย่างเดียวเลยค่ะเกรงว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกตอนแรกค่ะเราอยากแจกให้คนทั้งประเทศนั่นแหละค่ะแต่ในเมื่อมันเท่าได้เท่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการนำร่องไปก่อนค่ะเราไปดูไปก่อนใช้ไปก่อนดูเสียงตอบรับไปก่อนว่าเป็นอย่างไรเราไม่อยากให้ประเทศของเรามีเขาเรียกค่ะเป็นค่าอินเด็กซ์ที่คนใช้ AI แทบจะต่ำมากๆถ้าในตามระนาบเดียวกับประเทศของเรานะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็อยากพัฒนาอยากให้คนเราใช้เรียนรู้ค่ะคงไม่ได้เล่นอย่างเดียวหรอกค่ะได้เล่นแล้วก็ได้เรียนแน่นอนละค่ะเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาธุรกิจตนเองและพัฒนาการทำสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะทำในอาชีพของเขานะคะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับครับก่อนอื่นผมต้องกราบขอโทษท่านรัฐมนตรีนะครับที่ผมไม่ได้ตักเตือนเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายนะครับในลักษณะดังกล่าวซึ่งผมคิดว่าเป็นสภาสูงซึ่งท่านวุฒิสมาชิกทั้งหลายเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่น่าย่อมทราบดีนะครับว่าความหมายเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยครับเชิญท่านนันทนาครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรียนนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาเรียนคิดว่าท่านประธานใช้วิจารณญาณถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วเพราะสิ่งที่เรียนพูดนั้นเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการเสียดสีประชดประชันแต่อย่างใด
0: ผมว่าขออนุญาตท่านอาจารย์อภิปรายครับ
2: ค่ะ
0: อย่ามาเสียดสีกันอีกนะครับพี่น้องประชาชนฟังอยู่ว่าท่านทุกครั้งท่านสามารถที่จะเส
2: ีย
0: ดส
2: ี
0: ได้ทุกเวลาครับท่านประธาน
2: ท่าน
0: ประธาน
2: ท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านจะยิ่งตกไกลกว่านี้นะคะเวลาท่านมาเห็นการลงมติเอาเป็นแค่นี้ก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะ

ะฉะนั้นท่านจะตอบกับใครที่ไหนไม่ทราบแต่ท่านต้องมาตอบกับสภาแห่งนี้ตอบกับประชาชนไม่งั้นเราจะมีสภาไปทำไมล่ะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพยายามที่จะตอบแล้วก็บางข้อก็ตอบบางข้อไม่ตอบโดยเน้นว่ามีการตอบที่อื่นไปดิฉันคิดว่าดิฉันได้เปิดเวทีให้กับท่านในการที่จะมาตอบข้อสงสัยกับประชาชนแล้วแต่ท่านไม่ใช้โอกาสนี้เองเดนก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ท่านตอบประชาชนนั้นก็จะเป็นผู้ให้คำตอบกับท่านเองว่าสิ่งที่ท่านตอบไปแล้วนั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ประชาชนสงสัยหรือไม่เพราะสิ่งที่ท่านตอบนั้นประชาชนก็จะไปมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งที่ท่านทำในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการนี้เดนก็ให้โอกาสและเปิดเวทีให้กับท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้พยายามใช้โอกาสอันนี้นะคะดีมีประเด็นหนึ่งที่เดนคิดว่าท่านยังไม่ได้ตอบอย่างชัดๆแม้ว่าจะพยายามจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็คือว่าการแจก5ล้านบัญชีนั้นเนี่ยท่านมีเกณฑ์ในการที่จะแจกอย่างไรเอาชัดๆ

0: ขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานวุฒิสภาค่ะเรียนต้องบอกว่าในคำถามว่าแจกอย่างไรฉันเข้าใจว่าดิฉันตอบชัดเจนแล้วว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนชั้นมัธยมปลายเนี่ยค่ะโดยการลงทะเบียนพร้อมกันอันนี้เอาแบบละเอียดนะคะ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนพร้อมกันโดยใช้การยืนยันตัวตนผ่านระบบไทย ID แค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีคำถามตามมาค่ะทำไมต้องผ่านระบบไทย ID เพราะเราต้องการให้คนไทยใช้ค่ะถ้าเราใช้แค่อีเมลเฉยๆมาลงทะเบียนเราไม่ทราบได้ค่ะว่าคนนั้นตกลงเป็นคนไทยจริงๆหรือเปล่าเราก็บอกค่ะว่า5ล้านสิทธิ์เราให้อายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนพร้อมกันค่ะ15ปีขึ้นไปท่านตั้งแต่15ปีขึ้นไปรอลงทะเบียนได้เลยค่ะได้พร้อมกันค่ะ5ล้านคนถามว่าทำไมถึงไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายยังก็ตอบไปแต่แรกแล้วค่ะจริงๆอยากได้ทั้งประเทศเลยค่ะแต่งบประมาณมันทำได้แล้วมันดูแล้วด้วยตัวเลขที่ได้มาประมาณ5ล้านคนแล้วทำไมไม่ระบุว่าต้องให้ใครอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆก็ระบุไว้3กลุ่มใหญ่ๆค่ะแต่3กลุ่มใหญ่ก็ครอบคลุมคนทั้งหมดกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจแล้วก็พี่น้องภาคราชการท่านทราบไหมคะว่าได้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานราชการตั้งแต่ช่วงถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะตั้งแต่ช่วงนี้ไปสามารถสืบค้นได้ค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนเมษาถ้าจำไม่ผิดนะคะได้มีการสอบถามหน่วยงานราชการว่าที่มีความเดี๋ยวกระทรวงดีจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นมามีความสนใจอย่างไรหรือไม่มีการตอบกลับตัวเลขที่สูงนะคะท่านอย่าคิดว่าการใช้ AI เป็นแค่การใช้ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ค่ะณตอนนี้ AI อยู่ในทุกส่วนของชีวิตของเราค่ะมีการใช้ในทุกๆด้านมีการใช้จนต้องบอกยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเราก็จะเริ่มเห็นว่าเป็นการใช้ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็กังวลว่าบางครั้งลูกก็เชื่อ AI เยอะจังเลยซึ่งทีนี้เราก็มองในประเด็นนี้เช่นกันค่ะเราถึงได้เพิ่มเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มถึงเรื่องของหลักสูตรต่างๆเข้ามาในนี้ด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อที่คนเข้ามาอยู่ในโครงการนี้เขาจะได้รับใบเซอร์ติฟิเคทหลังจากที่เขาเรียนรู้ได้เสร็จถ้าเป็นเด็กนักเรียนน้องๆ นักเรียนเนี่ยค่ะเขาก็สามารถนำใบเซอร์ติฟิเคทนั้นไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอของเขาเพื่อเตรียมในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใบรับรองในการเรียนหลักสูตรเนี่ยแหละค่ะแล้วในกลุ่มของคนทั่วไปในช่วงของวัยทำงานช่วงวัยทำงานบางช่วงเขาก็อาจต้องการใบรับรองหลักสูตรตัวนี้เช่นกันค่ะเพื่อไปอะไรคะเพื่อไปเพิ่มฐานต่างๆของเขาถ้าเป็นในคนกลุ่มธรรมดาที่อาจจะไม่ต้องการใช้ใบรับรองแต่ก็อยากเรียนรู้เรียนเพื่ออะไรคะเรียนเพื่อให้เขาได้เปิดมุมมองได้กว้างขึ้นในการทำธุรกิจใครจะคิดล่ะคะว่าวันหนึ่งเราต้องมานั่งถาม AI ว่าทั้งชีวิตทั้งตระกูลทั้งครอบครัวเราทำนามมาตลอดเราไม่เคยถามใครเลยมีแต่ถามความองค์ความรู้จากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายมาตลอดวันหนึ่งเราต้องมาถาม AI ต่อไปแล้วว่าอะไรว่าดินน้ำอากาศปีนี้ลมฟ้าอากาศปีนี้มันจะเป็นยังไงกับชีวิตเขาบ้างนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเขาได้ค่ะเพราะนั้นจากที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้บอกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เราบอกว่าตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปอันนี้เอาแบบละเอียดนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าจะไปต่อหรือเปล่าอะไรยังหรือเปล่าเมื่อสักครู่ท่านขึ้นจอขออนุญาตที่ขึ้นจออีกรอบนึงก็ได้ค่ะเราบอกแล้วค่ะว่าท่านปรีว่าการท่านได้บอกแล้วว่าท่านเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะที่กระทรวงในวันพฤหัสนี้ค่ะไปนั่งคุยกันเลยค่ะว่าเรามีมุมมองต่อโครงการนี้แบบไหนเนื้อหาโครงการเนี่ยตกลงดีหรือไม่ดีวิธีการได้มาโครงการนี้ตกลงเป็นแบบไหนนี่แหละค่ะเราเปิดเวทีความคิดเห็นเชิญนะคะเชิญเพื่ออะไรเชิญที่พวกเราจะได้ความคิดเห็นแบบที่ตอนกรอบและระยะเวลาของประชาพิจารณ์ที่ไม่มีใครไปให้ความคิดเห็นเลยเราก็เปิดเพิ่มอีกอันนึงค่ะเปิดเพิ่มเพื่ออะไรเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลว่าในประเด็นที่สังคมเห็นณตอนนี้เนี่ยเราขาดอะไรไปหรือเปล่าหรือเราอยากเติมอะไรหรือเปล่าหรือจะทำอะไรให้มันครอบคลุมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าวันพฤหัสนี้แหละค่ะที่จะเป็นการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งเรื่องข้อสงสัย ในเรื่องของประเด็นโครงการนี้เพราะนั้นในเรื่องประเด็นความคิดเห็นค่ะท่านสามารถให้เพิ่มเติมได้ท่านบอกว่าเสียดายที่ได้โอกาสมาตอบที่นี่แล้วแต่ตอบไม่หมดดิฉันเข้าใจว่าดิฉันตอบค่อนข้างชัดเจนในประเด็นทั้งไม่ว่าจะเป็นที่มาประเด็นในเรื่องของการแจกให้ใครบ้างประเด็นเรื่องกรอบระยะเวลาประเด็นเรื่องต่างๆที่ท่านถามทั้ง9ข้อค่ะดิฉันมั่นใจว่าดิฉันตอบครบและครอบคลุมท่านบอกว่าดิฉันเลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่เลี้ยวไปไหนล่ะยืนตอบอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะแล้วก็ตอบชัดเจนทุกข้อด้วยค่ะขอบคุณท่านประธาน
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
0: ค่ะท่านประธานคะดิฉันยังเหลือเวลาอีกค่ะดิฉันขอสรุปตรงนี้ก็แล้วกัน
3: คร
0: ั้
3: งเดียวนะครับสั้นๆนะครับ
0: สั้นค่ะเดี๋ยวเหลือ1นาทีท่านรัฐมนตรีใช้เวลาเกินไป6นาที36วิค่ะเดี๋ยวยังไม่หมดเวลานะคะท่านประธานคะสิ่งที่เดี๋ยวได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีมาทั้งหมดถ้าท่านบอกว่าท่านตอบครอบคลุมแล้วดิฉันก็ขอสรุปในฐานะที่เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามตรงนี้ว่าโครงการ THAI Passport นั้นเป็นโครงการที่ใช้ภาษีอากรของประชาชนอย่างไม่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งและนี่คือการสูญเปล่าของงบประมาณ 1,600 กว่าล้านที่จะเกิดขึ้นกับกระทรวงแห่งนี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นนั้นจบกระทู้การพิจารณากระทู้ถามในวาระนี้นะครับกับต่อไปเป็นเรื่องด่วนนะครับเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับเราก็ได้ประชุมในวาระที่ผ่านมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับก็ขอให้ใช้วุฒิภาวะในฐานะวุฒิสมาชิกนะครับให้พิจารณากันด้วยนะครับในเรื่องที่1และเรื่องด่วนนะครับเรื่องพระราชร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราชซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะครับตามที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่20เมื่อวันจันทร์ที่22กันยายน2568ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราชซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเมื่อพิจารณานั้นเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2568เมื่อวันที่12ธันวาคม2568ทำให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องตกไปนะครับต่อมาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2นะครับเมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบต่อไปตามที่รัฐมนตรีร้องขอตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับวันนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วและได้เสนอรายงานต่อประธานวุฒิสภาตามข้อบังคับข้อ126รายละเอียดได้ปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับขอเชิญท่านกรรมการประจำ

0: ครับเมื่อคณะกรรมการเข้าประจำที่แล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนได้แถลงครับเชิญครับ
1: ครับขอบคุณท่านประธานครับกราบเรียนประธานวุฒิสภาและเรียนสมาชิกกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็เรียนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายนรเศษปัชญากรในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.ขอเสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญดังนี้ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่22กันยายน2568ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและเมื่อวันพุธที่10ธันวาคม2568คณะกรรมการวิสามัญได้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อได้โปรดนำเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปนั้นต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2568โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตกไปตามมาตรา147วรรค1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จากนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.ต่อไปตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอในการนี้คณะกรรมการวิสามัญขอเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัตินี้มีจำนวน16มาตรา 2. คณะกรรมการวิสามัญมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน4มาตราและคณะกรรมการวิสามัญเพิ่มขึ้นใหม่จำนวน1มาตรา 3. ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมการวิสามัญสงวนความเห็น 4.ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำแปลยติจำนวน2คน 5. คณะกรรมการวิสามัญได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยเรียงลำดับมาตราและตั้งอนุกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันกรองและเสนอแนะการใช้ถ้อยคำทางกฎหมายเพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 6. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะกรรมการวิสามัญได้มีการดำเนินตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยนำข้อมูลที่ได้รับการรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัตินี้และผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติล่วงหน้าของคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาและคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภารวมทั้งประเด็นการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ของที่ประชุมวุฒิสภามาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วนอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญมีข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้รายละเอียดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการวิสามัญที่ได้นำเรียนเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านแล้วจึงกราบเรียนประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านได้โปรดพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับครับท่านสมาชิกครับรายงานของคณะกรรมการก็สรุปได้ว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทางวุฒิสภาได้นำรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามมาตรา71วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้วนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่2โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปรบแล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราโดยร่างพระบัญญัติฉบับนี้มีจำนวน16มาตราคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขจำนวน4มาตราไม่มีกรรมาธิการสงวนความคิดเห็นมีสมาชิกสงวนคำแปรยติจำนวน1มาตราและคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตนะครับซึ่งสำหรับการอภิปรายของสมาชิกนั้นหากมาตราใดคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมสมาชิกมีสิทธิ์อภิปรายได้เฉพาะในถ้อยคำหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมและหากมาตราใดคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์อภิปรายได้ก็แต่เฉพาะผู้แปรยติที่ได้สงวนคำแปรยติไว้เท่านั้น

0: นคำแปรยติให้อภิปรายกระชับนะครับไม่ฟุ่มเฟือยเยื่นเยื้อเสียดสีนะครับแล้วก็ตรงประเด็นที่ท่านได้ขอสงวนเอาไว้นะครับเป็นไปตามข้อบังคับข้อ55ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับคือแสดงเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมของท่านเท่านั้นว่าเพราะเหตุใดจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมเช่นนั้นและให้อภิปรายให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดภายในรอบเดียวโดยคำอภิปรายของท่านจะต้องไม่วนเวียนซ้ำซากและจะต้องไม่แสดงกิริยาหรือวาจาที่ไม่สุภาพส่อเสียดใส่ร้ายเสียดสีบุคคลใดซึ่งผมจะไม่อนุญาตให้อภิปรายสักถามในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ได้สงวนไว้นะครับสำหรับการตอบชี้แจงของคณะกรรมาธิการก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ตอบชี้แจงเฉพาะเหตุผลที่คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วยกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนไม่ต้องชี้แจงในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำประยัติที่มีการขอสงวนไว้ซึ่งเมื่อผู้สงวนได้อภิปรายและคณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้วผมก็จะให้ยุติการอภิปรายและลงมติในมาตรานั้นๆเลยนะครับเว้นแต่ผู้สงวนจะได้มีการถอนคำสงวนในมาตรานั้นๆ นะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับข้อ56ที่กำหนดว่าถ้าประธานของที่ประชุมเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้วประธานของที่ประชุมจะให้ผู้นั้นยุติการอภิปรายก็ได้แม้จะไม่ได้ฝ่าฝืนข้อ55ก็ตามจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะครับครับทางคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พุทธศักราชขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมดังนี้นะครับหนึ่งนายณรงค์ทัพทิมใสผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรีสองนายวรากรโอภาสโอภาสนันผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามนายจักรพงษ์ด้วงจุมพลนักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา4นายตรีวัฒน์ตรีรัตน์วงศาเกียรตินักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62นะครับครับขอเชิญเลขานุการเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการต่อครับ
1: ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารภไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา6ไม่มีการแก้ไขมาตรา7แก้ไขมาตรา6ทับ1มีการแก้ไข
0: มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่

เมื่อไม่มีนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมตินะครับโดยผมจะถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการหรือจะเห็นชอบให้คงร่างตามร่างเดิมไว้นะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ

0: ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับครับก็นำเรียนเพื่อนสมาชิกนะครับในช่วงนี้ก็จะมีการลงมติเป็นช่วงห่วงนะครับเป็นห่วงห่วงนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้บริหารเวลาด้วยนะครับ
1: ในการที่จะดิฉันเชียงงานค่ะหมายเลข027ค่ะขอรายงานตนด้วยวาจาค่ะ
0: ครับ1027รายงานตัวด้วยวาจาครับนี่ไหมครับท่านเข้ามาแล้วท่านเสียบบัตรนะครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันสมศรีอุรามาหมายเลข155ค่ะ
0: 155แสดงตนครับ
3: ค่ะดิฉันวาสนายศศร128รายงานตัวค่ะ
0: 128แสดงตนครับครับท่านเข้ามาแล้วท่านเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนได้นะครับเราจะมีการลงมตินะครับ199แสดงตนครับ199แสดงตนครับในช่วงนี้ก็ขอ

0: รียนเพื่อนสมาชิกนะครับว่าจะมีการลงมตินะครับอยู่เป็นห่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านบริหารเวลาในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าเรื่องของการทำธุระส่วนตัวนอกห้องประชุมด้วยนะครับ
1: 024แสดงตนค่ะ
0: 034แสดงตนครับ
1: 024เจรนัยค่ะท่าน
0: 024
1: เจรนัยแสดงตนค่ะ
0: แสดงตนครับข้างหลังดำเนินการเลยครับเข้ามาแล้วก็เสียบบัตรนะครับกดปุ่มแสดงตนครับ

0: ไม่ต้องเตือนกันบ่อยๆนะครับเพราะเราอยู่ในวุฒิภาวะที่จะต้องรับผิดชอบนะครับ
1: 023จุฑารัตน์รายงานตัว
0: ใคร023แสดงตนนะครับท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้แสดงตนจะแสดงตนด้วยวาจาเชิญนะครับ

0: ท่านประธานครับสุวิทย์กาดี180แสดงตนครับ
1: สุวิทย์180แสดงตนครับท่านเข้ามาแล้วท่านเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนได้นะครับผมจะรอจนกระทั่งพร้อมนะครับทุกวันที่เรามีการประชุมเราถ่ายทอดพี่น้องประชาชนก็ดูอยู่ตลอดนะครับ

ครับถ้าไม่มีนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับจำนวนผู้เข้าประชุมนะครับ133 153บวก8นะครับ100บวก7นะครับเป็น160นะครับเมื่อกี้ท่านเจรนัย2ครั้งใช่ไหมครับนะครับโอเคครับครับเป็น160นะครับครับองค์ประชุมนะครับซึ่งต่อไปผมจะถามมติมาตรา7นะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

0: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชัยนันท์นะคะเลขที่027ค่ะเห็นด้วยค่ะ
1: ท่านชัยนันท์เห็นด้วยครับ027
2: เจรนาย024เห็นด้วยค่ะ
1: เจรนาย024เห็นด้วยครับ
3: สมศรีอุรามาเห็นด้วยค่ะ
1: ท่านสมศรีอุรามาเห็นด้วยครับ

0: มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่รวมคะแนนครับกับจำนวนผู้ลงมติ162บวก4เท่ากับ166นะครับเห็นด้วย153บวก4 157นะครับไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง6นะครับเป็นนั้นร่างที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการนะครับขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
1: มาตรา8ไม่มีการแก้ไขมาตรา9เพิ่มหมวด4ทับ1การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องหาในคดีอาญามาตรา19ทับ1และมาตรา19ทับ2มีการแก้ไข
0: ครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรา9ซึ่งเป็นมาตราคลุมนะครับคณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มถ้อยคำให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมาธิการเพิ่มมาตรา119ทับ3ขึ้นใหม่นะครับดังนั้นในชั้นนี้จึงขอแผนร่างมาตราคลุมนี้ไว้ก่อนเพื่อรอผลการพิจารณาในมาตรา19ทับ3เมื่อที่ประชุมได้พิจารณามาตรา19ทับ3แล้วนะครับได้ผลเป็นประการใดเราค่อยกลับมาพิจารณาร่างมาตราคลุมในมาตรา9อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประชุมมีผู้ใดขัดข้องเรียนชอบอย่าลืมนะครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตดำเนินการตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาต่อครับ
1: หมวด4ทับ1การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาไม่มีการแก้ไขมาตรา19ทับ1มีการแก้ไข
0: ครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับครับไม่มีนะครับเมื่อไม่มีนะครับดังนั้นผมก็จะขอถามมติที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการหรือจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมนะครับจะขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเสียบบัตรลงคะแนนช่องเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ

0: คะที่ใช้ชื่อนันนะคะเลขที่027ค่ะ
1: คอนเจียนัน0217แสดงตนครับ
2: เจรนัย024แสดงตนค่ะ
1: ท่านเจรนัย024แสดงตนครับ
3: สมศรีอุรามา155แสดงตนค่ะ
1: ท่านสมศรี155แสดงตนครับ
4: ชวพล028แสดงตนครับ
1: ท่านชวพล028แสดงตนครับมีใครยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับถ้าไม่มีผมถือว่าทุกท่านได้แสดงตนเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญส่งผลครับครับขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าประชุม162บวก4นะครับเท่ากับ166นะครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอถามมติมาตรา19ทับ1นะครับว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการให้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
0: เรียนท่านประธานคะดิฉันชัยนันท์ค่ะเห็นด้วยค่ะ
1: ท่านชัยนันท์เห็นด้วยนะครับ
4: เรียนท่านประธานครับชวพล028เห็นด้วยครับ
1: ท่านชวพล028เห็นด้วยครับ
2: เจรนัย024เห็นด้วยค่ะ
1: ท่านเจรนัย024เห็นด้วยครับ
3: สมศรีอุรามาเห็นด้วยค่ะ
1: ท่านสมศรีเห็นด้วยครับครับมีท่านใดยังไม่ได้ลงมติกันครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตเป็นการลงคะแนนนะครับครับส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ162บวก4นะครับ166เห็นด้วย154บวก4 158นะครับไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง6นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการนะครับก็ขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
5: มาตรา19ทับ2มีการแก้ไข
1: ครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับในมาตรา19ทับ2ครับครับถ้าไม่มีนะครับผมจะได้ขอถามมติที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการหรือจะเห็นชอบไว้ตามร่างเดิมนะครับก็ขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งนะครับครับสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนช่องเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยครับ
0: ท่านประธานดิฉันชัยนันท์ค่ะ027ค่ะ
1: ท่านชัยนันท์027แสดงตนครับ
2: เจรนัย024
1: ท่านเจรนัย024แสดงตนครับ
4: เรียนท่านประธานครับชวพล028รายงานตนครับ
1: ท่านชวพล028แสดงตนครับ
3: สมศรีอุรามา155แสดงตนครับ
1: ท่านสมศรี155แสดงตนครับมีท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับถ้าไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับจำนวนผู้เข้าประชุมนะครับ161บวก4นะครับเท่ากับ165ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอถามมติมาตรา19ทับ2นะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการให้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญครับ
0: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชัยนันท์ค่ะ027เห็นด้วยค่ะ
1: ท่านชัยนันท์027เห็นด้วยครับ
2: เจรนัย024เห็นด้วยค่ะ
1: ท่านเจรนัย024เห็นด้วยครับ
4: เรียนท่านประธานครับชวพล028เห็นด้วยครับ
1: ชวพล028เห็นด้วยครับ
3: สมศรีอุรามาเห็นด้วยค่ะ
1: ท่านสมศรีเห็นด้วยครับถ้ามีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงมติไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมขอปิดการลงมตินะครับเจ้าหน้าที่รวมผลส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ163บวก4นะครับเท่ากับ167เห็นด้วย153บวก4นะครับ157ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง7 ไม่ลงคะแนนเสียง1 นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการนะครับขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
5: มาตรา 19/3 คณะกรรมการเพิ่มขึ้นใหม
1: ่ครับมาตรา 19/3 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับผมก็จะถามมติที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการคือให้เพิ่มมาตรา 19/3 ขึ้นใหม่หรือจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมคือไม่เพิ่มมาตรา1ไอ้19/3นะครับขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งนะครับเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: ชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับ
1: เรียนท่านประธานคะดิฉันเชียนันท์027ค่ะ
0: ท่านเชียนันท์027ครับ
2: เจรนัย024แสดงตน
0: ท่านเจรนัย024ครับ
3: ครับชวพล028
0: ท่านชวพล028ครับ
4: สมศรี155ค่ะ
0: ท่านสมศรี155ครับมีท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับถ้าไม่มีขอเจ้าหน้าที่รวบรวมส่งผลครับครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในขณะนี้163บวก4เท่ากับ167ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมก็จะถามมติมาตรา 19/3 นะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบเรื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการคือให้เพิ่มมาตรา 19/3 ขึ้นใหม่นะครับกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
3: เรียนท่านประธานครับโชว์พล028เห็นด้วยครับ
0: ท่านชวพลเห็นด้วยครับ
1: เรียนท่านประธานคะชยานันท์027เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านชยานันท์เห็นด้วยครับ
2: เจรนัย024เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านเจรนัย024เห็นด้วยครับ
4: สมศรี155เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านสมศรี155เห็นด้วยครับมีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตเป็นการลงคะแนนเจ้าหน้าที่รวมคะแนนครับครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ164บวก4 168นะครับเห็นด้วย153บวก4 157นะครับไม่เห็นด้วย3นะครับงดออกเสียง6ไม่ลงคะแนนเสียง2นะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการคือให้เพิ่มมาตรา 19/3 ขึ้นใหม่นะครับท่านสมาชิกครับเมื่อเราได้พิจารณามาตรา 19/3 เสร็จแล้วที่ประชุมมีมติให้เพิ่มมาตรา 19/3 ขึ้นใหม่ผมจึงขออนุญาตกลับมาพิจารณาในมาตราที่เป็นมาตราคลุมที่เราแขวนไว้ซึ่งคณะกรรมการได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับการเพิ่มมาตรา 19/3 เพราะฉะนั้นผมต้องขอถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมนะครับในมาตราคลุมมาตรา9นะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมเช่นเดิมครับขอจังเสียบบัตรลงคะแนนนะครับกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ
1: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชยานันท์027ค่ะ
0: ชยานันท์027ครับ
2: เจรนาย024แสดง
0: เจรนาย024แสดงตนครับ
3: ชวพล028แสดงตนครับ
0: ชวพล028แสดงตนครับ
4: สมศรีอุรามา155ค่ะแสดงตน
0: สมศรีแสดงตนครับ155ครับมีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับจำนวนผู้เข้าประชุมนะครับ169บวก4นะครับเท่ากับ173นะครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอถามมติในมาตรา9ซึ่งเป็นมาตรากลุ่มนะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการให้กดปุ่มเห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดให้คงไว้ตามร่างเดิมให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญสมาชิกลงคะแนนครับ
1: เห็นท่านประธานคะดิฉันเชียนันท์027เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านชยานันท์027เห็นด้วย
2: เจรนัย024เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านเจรนัย024เห็นด้วยครับ
3: โชพล028เห็นด้วยครับ
0: ท่านโชพล028เห็นด้วยครับ
4: สมศรี155เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านสมศรี155เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนมั้ยครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ162บวก4เท่ากับ166นะครับเห็นด้วย150บวก4 154นะครับไม่เห็นด้วย2นะครับงดออกเสียง7นะครับไม่ลงคะแนนเสียง3นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการนะครับขอเชิญท่านเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
5: มาตรา10แก้ไขมาตรา20และมาตรา21มีการแก้ไขมาตรา20มีการแก้ไข
0: กับมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับครับ ถ้าไม่มีนะครับผมก็จะถามมติที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการหรือจะเห็นชอบไว้ตามร่างเดิมนะครับขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนนะครับ

0: 1138แสดงตนครับ
1: เจรนาย024แสดงตนค่ะ
0: ครับ
2: ท่านประธานครับผมสรชาติ158แสดงตนครับ
0: 158ครับ
3: 024 155แสดงตนค่ะ
0: 155ครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่แสดงตนอีกไหมครับถ้าไม่มีก็เชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน168บวก4ครับเป็น172คนถือว่าครบองค์ประชุมต่อไปผมจะถามมติตามมาตรา20นะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
4: เรียนท่านประธานครับชวพล028เห็นด้วยครับ
0: ครับ028เห็นด้วยครับ
1: เจรนาย024เห็นด้วยค่ะ
0: 024เห็นด้วยครับ
2: ผมสรชาติ158เห็นด้วยครับ
0: 158เห็นด้วยครับ
3: 024 155เห็นด้วยค่ะ
0: 155เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอเปิดขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ170บวก4เป็น174เห็นด้วย159บวก4เป็น163ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการครับขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
5: มาตรา21มีการแก้ไขมีสมาชิกสงวนคำ

0: ขอเชิญท่านอังคณานิรเพชรจิตผู้สวนคำแปลยติอภิปรายครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานอังคณานิรเพชรจิตค่ะท่านประธานคะตามที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของได้มูลมาตรา25วรรค4นะคะที่กำหนดให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยจากการกระทำผิดทางอาญาของบุคคลอื่นนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐอย่างไรก็ดีค่ะท่านประธานคะที่ผ่านมาเนี่ยพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะคะแทนที่จะสามารถที่จะให้ค่าตอบแทนกับผู้เสียหายได้นะคะแต่เช่นในบางครั้งเนี่ยมีกรณีของผู้ต้องหานะคะที่ถูกควบคุมตัวหรือถูกอายัดตัวซึ่งเป็นในลักษณะของ preventive detention นะคะและสุดท้ายก็มีการปล่อยตัวไปนะคะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะรวมถึงกรณีของจำเลยที่เป็นตกเป็นแพะนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยศาลยกฟ้องว่าไม่ได้กระทำผิดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดผลกระทบกับคนกลุ่มนี้ก็คือการสูญเสียอนาคตสูญเสียรายได้นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวด้วยอย่างไรก็ดีค่ะท่านประธานคะถึงแม้ว่ากฎหมายจะเขียนไว้นะคะเพื่อให้มีการทดแทนความเสียหายจากการต้องโทษนะคะเพื่อศาลยกฟ้องแต่ว่าในคดีที่ศาลยกฟ้องเนี่ยศาลมักจะระบุเหตุผลว่าเป็นการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนะคะแทบไม่มีคำพิพากษาฉบับไหนนะคะที่เขียนว่ายกฟ้องเพราะจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ในเมื่อศาลยังมีข้อสงสัยเนี่ยค่ะก็เลยทำให้คณะกรรมการนะคะที่พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายให้แก่จำเลยในคดีอาญาเนี่ยก็มักจะไม่อนุญาตให้มีการเยียวยาด้วยตัวเงินนะคะกับคนที่เป็นอดีตผู้ต้องหาหรือจำเลยท่านประธานคะตามที่มีการปรับแก้โดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะโดยระบุว่าค่าตอบแทนเนี่ยนะคะตามวรรคหนึ่งนะคะเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องให้ถึงเป็นเงินเยียวยาค่าเสียหายเบื้องต้นและเมื่อคดีถึงที่สุดให้จ่ายค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องหาทันทีท่านประธานคะจริงอยู่ว่าการแก้ไขดังกล่าวเนี่ยเป็นคุณกับจำเลยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยตามหลักการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยค่ะศาลจะยึดหลักว่าปล่อยคนผิด10คนดีกว่าคนบริสุทธิ์คนเดียวมาลงโทษซึ่งเป็นหลักการที่ศาลยึดทำชั่วโลกนะคะยึดถึงปฏิบัติในประเทศอังกฤษนะคะท่านประธานคะผู้พิพากษาเนี่ยจะสรุปข้อเท็จจริงและอธิบายให้คณะลูกขุนฟังถึงความสำคัญของการชั่งน้ำหนักพยานโดยผู้ถูกโดยผู้กล่าวหาและพยานเนี่ยต้องทำให้ลูกขุนเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงนะคะจึงจะวินิจฉัยได้ว่าจำเลยกระทำผิดซึ่งเป็นหลักการสำคัญนะคะตรงนี้ก็ได้ข้อสอดคล้องนะคะกับหลักการพิจารณาของจัดตามกฎหมายไทยนะคะก็คือศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะท่านประธานคะถ้าพิจารณาในการต่างในทางกลับกันนะคะแม้ในคดีที่ศาลยกฟ้องเนื่องจากมีข้อสงสัยนะคะซึ่งเป็นคุณกับจำเลยและเป็นหลักสากลแต่การยกฟ้องเนื่องจากการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเนี่ยก็อาจเป็นคนเสียต่อผู้เสียหายนะคะในบางคดีนะคะแม้จะเชื่อว่าจำเลยกระทำผิดนะคะแต่ก็อาจไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอหรือพยานบางคนอาจถูกคุกคามจนไม่อาจเป็นพยานในชั้นศาลได้กรณีเช่นนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมอีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อระบบยุติธรรมได้เพราะเป็นการทำให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไม่ถูกลงโทษนะคะดังนั้นเนี่ยการคุ้มครองสิทธิของบุคคลทุกคนเนี่ยค่ะจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านนะคะและคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของทุกฝ่ายค่ะท่านประธานคะข้อท้าทายที่สำคัญนะคะก็คือรัฐจะเยียวยาอย่างไรเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายมากที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาเนี่ยมักไม่ให้มีการเยียวยาจำเลยในคดีอาญาที่ไม่สามารถให้ศาลพิสูจน์ให้ศาลสิ้นข้อสงสัยได้นะคะทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลายคนที่เชื่อว่าไม่ได้ทำผิดนะคะก็ไม่สามารถเข้าถึงการชดใช้เยียวยาจากรัฐได้อย่างไรก็ดีค่ะท่านประธานคะในร่างที่สภาผู้แทนราษฎรแก้ไขนะคะคือให้จ่ายค่าทดแทนแก่ผ ผู้ต้องหาในทันทีนะคะก็เป็นเสมือนการจ่ายอัตโนมัตินะคะโดยขาดการกลั่นกรองว่าบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะกระทำผิดจริงและสมควรได้รับการชดเชยหรือไม่เพื่อถ้าหากพิจารณาร่างที่แก้ไขโดยกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภานะคะเราจะเห็นได้นะคะว่าการพิจารณาค่าเยียวยาถูกนำกลับไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการก็จะทำให้กลับไปสู่สภาพเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขค่ะดังนั้นเนี่ยเหตุผลในการแปลยติของดิฉันนะคะในฐานะที่เคยเป็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญานะคะคือเพียงเห็นว่าควรให้ศาลในฐานะผู้รับฟังคดีทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ชั่งน้ำหนักพยานเป็นผู้พิจารณาว่าจำเลยสมควรได้รับการเยียวยาหรือไม่และอย่างไรนะคะไม่ใช่เป็นการจ่ายโดยอัตโนมัตินะคะหรือการจ่ายโดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งสุดท้ายก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมค่ะท่านประธานก็คือเป็นปัญหาความยากลำบากในการเข้าถึงการเยียวยาตามรัฐธรรมนูญและก็พันธะกรณีระหว่างประเทศด้วยท่านประธานค่ะดิฉันยืนยันนะคะแล้วก็ยึดเข้ารบนะคะในหลักการปล่อยคนผิด10คนดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์คนเดียวมาลงโทษแต่ขณะเดียวกันดิฉันก็ให้ความสำคัญต่อปัญหาการลอยนวลพ้นผิดและห่วงใยอย่างยิ่งนะคะต่อการยกฟ้องกรณีความผิดต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศที่ผู้เสียหายมีความยากลำบากในภาระของการพิสูจน์นะคะการกระทำผิดของจำเลยดิฉันจึงยืนยันคำแปลยัตตินะคะทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: เชิญท่านรัชนิกรทองทิพย์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะในมาตรานี้นะคะดิฉันได้สงวนคำแปรยติไว้นะคะเพราะว่าเป็นมาตราที่เกี่ยวเนื่องมาจากมาตรา20นะคะซึ่งเป็นการกำหนดให้รัฐนะคะมีการจ่ายค่าตอบแทนนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายตามมาตรา20ก็คือในกรณีที่จำเลยในคดีอาญานะคะที่ศาลรับฟ้องไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีที่ฟ้องโดยพนักงานอัยการผู้เสียหายหรือว่าหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดบัญญัติไว้นะคะแล้วก็มีการถูกควบคุมหรือว่าขังก่อนในระหว่างในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีนะคะและรวมถึงเรื่องของการที่มีการถอนฟ้องร้องในเรื่องในระหว่างการดำเนินคดีนะคะหรือว่ามีกรณีที่มีศาลสั่งให้จำหน่ายคดีนะคะพอในภายหลังที่มีการพิจารณาแล้วว่าจำเลยไม่ได้มีการกระทำความผิดนะคะซึ่งในส่วนของค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี้นะคะก็เป็นเรื่องของค่าทดแทนการถูกควบคุมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจะเป็นในการรักษาพยาบาลนะคะแล้วเรื่องของค่าขาดประโยชน์เรื่องของการทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดีนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดีนะคะท่านประธานที่เคารพคะตามร่างของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็เป็นพระราชบัญญัติที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าตอบแทนผู้เสียหายและก็ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะคะที่มีการใช้บังคับอยู่นะคะก็มีการกำหนดให้คณะกรรมการเป็นส่วนสำคัญนะคะในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะคะโดยรวมแล้วก็คือคณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่เบ็ดเสร็จเลยนะคะว่าที่จะอนุมัติค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือว่าค่าใช้จ่ายให้แก่จำเลยที่ศาลพิพากษายกฟ้องหรือว่าผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังหรือว่าขังด้วยคำสั่งศาลในระหว่างการสอบสวนหรือไม่นะคะปัญหาที่พบค่ะท่านประธานก็คือหากคณะกรรมการมีมติอนุมัตินะคะค่าตอบแทนค่าทดแทนค่าใช้จ่ายเพราะเหตุที่ว่าจำเลยผู้มายื่นคำขอเป็นจำเลยที่ศาลยกฟ้องนะคะด้วยเหตุที่ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอค่ะท่านประธานที่จะระบุว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเหตุนี้ก็จะทำให้คณะกรรมการเกิดความสงสัยในความบริสุทธิ์ของจำเลยค่ะท่านแล้วก็อาจจะไม่อนุมัติให้จ่ายค่าทดแทนหรือว่าค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายให้แก่จำเลยได้นะคะดิฉันจึงเห็นว่าควรที่จะให้ศาลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายนะคะจะเป็นการเหมาะสมกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือศาลพิจารณามาตั้งแต่ต้นค่ะเพราะในประเทศไทยนะคะเราก็ การยกฟ้องก็จะมี2 อย่างค่ะท่านประธานในระดับแรกก็คือเป็นเรื่องของการยกขาวก็คือขาวบริสุทธิ์เลยว่าจำเลยไม่เป็นผู้กระทำความผิดเลยส่วนกรณีที่2ก็คือการยกสงสัยตามหลักของ presumption of innocence ซึ่งในส่วนนี้เป็นมีเยอะมากนะคะในการพิจารณาของศาลไทยที่ผ่านมานะคะเพราะว่าต้องใช้หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะถ้ามีเหตุผลมีหลักฐานไม่เพียงพอก็ไม่ควรที่จะตัดสินว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดนะคะซึ่งก็เป็นหลักสากลนะคะซึ่งก็เป็นหลักที่ควรจะยึดปฏิบัตินะคะแต่ส่วนนี้ก็คือจะเป็นข้อที่จะทำให้คณะกรรมการซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาว่าจะจ่ายค่าชดเชยค่าตอบแทนหรือว่าค่าใช้จ่ายให้กับจำเลยหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ก้ำกึ่งกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่ศาลมีคำสั่งออกมาให้ชัดเจนเลยค่ะว่าศาลจะมีคำสั่งอนุมัติให้จ่ายค่าทดแทนเหล่านี้หรือเปล่านะคะซึ่งก็ควรที่จะเป็นใช้หลักการที่ให้ศาลมีคำสั่งจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่จำเลยทันทีนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะทำให้การพิจารณาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะเยียวยากับผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะดิฉันจึงขอสงวนคำแปรยติค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
3: กราบเรียนท่านประธานกระผมนายณรงค์ทัพชมใสผู้รักษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์และในฐานะผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมกระผมก่อนอื่นนะครับขอชื่นชมว่าร่างฉบับนี้เราได้อัปเกรดนะครับทำให้ดีขึ้นจากฉบับเดิมนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ขอชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลักดันให้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้นะครับมาถึงจุดนี้ได้นะครับเพราะว่านะครับประเด็นแรกคือขยายไปคุ้มครองผู้ต้องหานะครับที่คดียังไม่ถึงศาลและมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนะครับและถูกคุมขังนั่นคือวัตถุประสงค์หลักๆของพระราชบัญญัตินี้2ประเด็นที่2คือถ้ามาถึงศาลแล้วนะครับเดิมก็จะมุ่งเน้นนะครับจ่ายค่าทดแทนเฉพาะการยกขาวหรือยกขาดอย่างที่ท่านผู้อภิปรายผู้แปลยติทั้ง2ท่านได้กล่าวถึงนะครับตอนนี้ก็จะมีการขยายไปจ่ายค่าทดแทนในกรณียกสงสัยด้วยนะครับและก็เพิ่มเติมกระบวนการการแจ้งสิทธิ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะครับให้มีการมายื่นคำร้องแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องขยายระยะเวลานะครับจาก1ปีเป็น2ปีนะครับนับแต่วันที่มีการแจ้งสิทธิ์แต่ถ้ามีการผิดพลาดบกพร่องนะครับ human error นะครับก็จะให้ถึง5ปีเหมือนอย่างต่างประเทศนะครับอย่างที่เคยเห็นในประเทศในยุโรปบางประเทศนะครับก็จริงๆท่านผู้แปลยติทั้งสองท่านก็เคารพกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะท่านอังคณานิรภัยจิตนะครับก็ผมก็ขออนุญาตที่จะชี้แจงท่านอย่างนี้นะครับว่ากฎหมายเรื่องนะครับการจ่ายค่าทดแทนให้กับจำเลยเนี่ยนะครับมีแม่แบบมาจากประเทศเยอรมนีซึ่งกระผมเองนะครับได้รับทุนของรัฐบาลนะครับไปศึกษาทั้งในชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับก็อยากจะนำข้อมูลนะครับมาสนับสนอต่อที่ประชุมเพื่อเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนนะครับมากขึ้นนะครับประกอบกับประสบการณ์ของผมที่เป็นผู้รักษามากว่า20ปีแล้วนะครับก็พอจะเห็นปัญหานะครับคือถ้ากฎหมายเยอรมันเนี่ยนะครับวิธีพิจารณาความของเขาเนี่ยเป็นระบบไต่สวนครับท่านนะระบบไต่สวนจะให้ศาลนะครับค้นหาความจริงนะครับโจทก็มีภาระการพิสูจน์อยู่แล้วแต่ศาลจะค้นหาความจริงนะครับไม่ยึดติดเฉพาะหลักฐานที่เสนอมาในสำนวนเท่านั้นนะครับ

5% ขึ้นไปนะครับในระบบไต่สวนนี้นะครับถ้าท่านเห็นบ้านใกล้เรือนเคียงเรานะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นระบบไต่สวนท่านจะเห็นว่าถ้าไอการฟ้องเนี่ย 98-99% ที่ลงโทษนะครับการยกฟ้องเนี่ยจะน้อยมากเปรียบเทียบมาที่ประเทศไทยครับระบบวิธีพิจารณาคดีอาญาทั่วไปเป็นระบบกล่าวหานะครับแบบอังกฤษแบบอเมริกานะครับศาลไม่สามารถหาพยานหลักฐานนอกสำนวนได้ต้องรอรับพยานหลักฐานจากคู่ความนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ยกฟ้องทางเทคนิคได้นะครับอย่างที่เราทราบกันฟ้องขานองค์ประกอบบ้างนะครับอะไรบ้างทางเทคนิคเยอะแยะไปหมดนะครับเดิมก่อนหน้านี้แม้กระทั่งฟ้องไม่ลงลายมือชื่อก็ยังยกฟ้องกันนะครับถ้ายกฟ้องแล้วไปจ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับสถิติของการที่ศาลยกฟ้องนะครับอันนี้เป็นกรณีที่รวบรวมมาเพื่อการนี้โดยตรงนะครับนะครับแต่ละปีอยู่ประมาณ 75,000 76,000 เรื่องต่อปีนะครับนะฮะเทียบไม่ได้เลยกับประเทศที่เขาเป็นแม่แบบในเรื่องนี้ทีนี้เรามาดูว่าอังกฤษเขาใช้วิธีไหนอังกฤษนะครับเข้มงวดกว่าเราอีกครับอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าศาลยกฟ้องแล้วถ้าคุณจะไปขอจำเลยจะไปขอเงินทดแทนเนี่ยนะครับต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับหาหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ถ้าคุณพิสูจน์ได้คุณก็ได้ไปนั่นหมายความว่าภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลยครับนะฮะดังนั้นแล้วระบบจึงไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราเกรงว่าถ้าเกิดนำมาใช้กับบ้านเราเนี่ยนะครับประเทศเราจะมีการใช้ผิดฟ้าผิดตัวนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่านะครับไม่ดีนะครับในระบบของเยอรมันหรือที่ท่านผู้แปลยติอยากได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลดีแต่ทามมิ่งระบบกระบวนการยุติธรรมเราต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุครับเรื่องค่าทดแทนเป็นเรื่องปลายเหตุรอแก้เมื่อกระบวนการยุติธรรมเราเข้มแข็งแบบต่างประเทศแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นะครับถ้ากรณีที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับมีการฟ้องร้องเนี่ยนะครับท่านก็น่าจะทราบนะครับด้วยการที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการถูกกำหนดกรอบด้วยเวลาพอไปฝากขังเนี่ยนะครับก็จะมีเวลาแค่ไม่กี่วันถ้าศาลแขวงก็30วัน

0: ะครับรวบรวมหลักฐานไม่ทันก็ต้องฟ้องไปก่อนนะฟ้องไปก่อนแล้วนะฮะปรากฏนะฮะหลักฐานบางทีที่ผมทำงานอยู่เนี่ยนะครับไม่ถึง50หรอกครับ20 30% หรือบางเรื่องไม่ถึงได้ 30% ก็ฟ้องมาแล้วนะครับฉะนั้นการที่จะให้เราจ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านผู้สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับข้อมูลนี้ไปด้วยนะครับว่าเหมาะสมแค่ไหนแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นในเยอรมันนะครับถ้าเกิดว่ามีการคอร์รัปชันนะครับท่านคิดว่าบ้านเรากระบวนการยุติธรรมมีการคอร์รัปชันนะครับอิมพาร์เชลเที่ยงตรงโปร่งใส 100% เหมือนเมืองนอกไหมครับนะฮะนะครับเมืองนอกถ้าพบว่ามีการคอร์รัปชันนะครับสามารถรื้อฟื้นคดีให้ศาลตัดสินใหม่นั่นหมายความว่าถ้าศาลตัดสินครั้งที่2ว่ามีความผิดนะครับครั้งแรกยกฟ้องไปนะฮะเงินที่คุณได้รับไปคุณจะต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องคำนึงให้อย่างรอบคอบนะครับนี้ในประเด็นที่อยากให้ศาลสั่งนะครับนะครับแทนที่ของคณะกรรมการเนี่ยนะครับผมคิดว่านะครับรูปแบบของกฎหมายเดิมนะครับเป็นรูปแบบอังกฤษที่เป็นระบบกล่าวหาเหมือนเราแม้เราจะเป็นลูกผสมแล้วตอนนี้มีบางเรื่องใช้ระบบไต่สวนแล้วแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่นะครับของอังกฤษเนี่ยนะครับจะให้ฝ่ายบริหารพิจารณานะครับเพราะอย่างที่เรียนไปว่านะครับระบบกล่าวหาเขาไม่ได้ค้นหาความจริงอะครับดูการสู้คดีใครหาพยานหลักฐานได้เสนอต่อศาลทำให้ศาลเชื่อนะครับมีลูกขุนมีอะไรนะครับมีทนายที่เก่งๆนะครับก็อาจจะถูกยกฟ้องได้พอยกฟ้องไปนะครับก็มีคณะกรรมการมาพิจารณาจ่ายค่าทดแทนเหมือนเรานี่นะครับตามรูปแบบของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายเดิมของเราเนี่ยหากมีปัญหาโต้แย้งกันก็ไปที่ศาลอุทธรณ์เหมือนเราเลยนะครับผมจึงคิดว่านะครับทางตอนนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคณะกรรมการจะไม่จ่ายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูมาตรา20ให้ดีเนี่ยนะครับมาตรา20นะครับเขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าต่อไปนี้กรณีที่ยกขาดหรือยกขาวต้องจ่ายโดยไม่มีข้อแม้เลยนะครับต้องจ่ายโดยมีข้อแม้อันนี้ผมนะครับ20วงเล็บ3กอไก่นะครับนะจ่ายเลยโดยไม่ต้องมีข้อแม้เลยถ้ายกขาดหรือยกขาขาวนะยกขาดคือพยานหลักฐานไม่พอก็คือเท่ากับอินโนเซนต์บริสุทธิ์นั่นแหละครับอันเดียวกันแต่มันเป็นฟอร์มของระบบกล่าวหาครับเขาเลยไม่ใช้คำว่าจำเลยบริสุทธิ์นะครับเพราะไม่ได้ค้นหาความจริงนะครับส่วนถ้าเป็นยกกรณีอื่นรวมถึงยกสงสัยด้วยนะครับแม้กระทั่งถอนฟ้องนะครับถ้าถูกขังมาเนี่ยนะครับก็ยังจ่ายเหมือนกันแต่ขอให้คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบครับนะฮะคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่พิจารณาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะฝ่ายบริหารนะครับมีตัวแทนของอัยการมีตัวแทนของศาลมีตัวแทนของกระบวนการยุติธรรมตำรวจเข้ามาด้วยทั้งหมดนะผมจึงคิดว่านะครับเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลกับบริบทของสังคมเราในส่วนนี้พอสมควรนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่านะครับในต่างประเทศที่เขาให้ศาลพิจารณานั้นอย่างเยอรมันนั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของสำนวนนะครับถ้าท่านไปค้นดูให้ดีจะเป็นศาลแพ่งครับเขาให้ศาลแพ่งพิจารณาเพราะว่าศาลแพ่งต้องพิสูจน์ค่าเสียหายและไม่มีจำกัดครับความเสียหายถ้าพิสูจน์ได้ทั้งทางกายและจิตใจไปติดเชื้อโรคทุกทรมานหรืออย่างคดีเชอรี่แอนดันแคนใช่ไหมครับจนตายในคุกหรือคดีกรณีที่ทางธุรกิจเสียหายอะไรเงี้ยนะครับก็พิสูจน์มาได้และศาลก็จะจ่ายตามความเป็นจริงไม่ได้มีข้อจำกัดเหมือนกฎกระทรวงที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้ผมจึงคิดว่านะครับมันมีความบริบทที่แตกต่างกันของกระบวนการยุติธรรมไทยครับนี้การจะให้เจ้าของสำนวนสั่งเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่คดีจะเยอะมากนะครับแล้วก็มันไม่เหมือนกับกรณีของยุโรปนะครับที่ใช้ระบบไต่สวนอย่างที่เรียนไปก็คิดว่านะครับจะเข้ากับบริบทของสังคมที่สุดแล้วนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ
1: ท่านประธานคะ
0: ขอโทษครับเชิญเชิญครับ
1: ค่ะในฐานะผู้แปลยตินะคะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านกรรมาธิการนะคะท่านตอบกว้างขวางเกินกว่าที่ดิฉันได้แปลยติไว้ด้วยนะคะดิฉันอยากจะเรียนแบบนี้นะคะว่าในภาระในการพิสูจน์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ท่านที่เคยเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยท่านจะทราบดีนะคะประเทศไทยเนี่ยนะคะมีระบบไต่สวนก็เฉพาะคดีทุจริตนะคะคดีทรมานผู้หายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยภาระในการพิสูจน์เนี่ยตกเป็นของผู้เสียหายเรียนยกตัวอย่างง่ายๆนะคะท่านประธานคะกรณีล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ใช่ว่าจะหาพยานหลักฐานง่ายนะคะบางทีพยานหลักฐานเนี่ยถูกทำลายบางทีพยานถูกคุกคามแล้วปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานในประเทศไทยเนี่ยก็ทำให้ผลกระทบต่อผู้เสียหายซึ่งไม่สามารถที่จะหาหลักฐานนะคะในการที่ทำให้ศาลเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกละเมิดนะคะหลักการสำคัญเลยนะคะที่เรียนแพยติเนี่ยยังเรียนไปแล้วนะคะว่าในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้ต้องหาและผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาฉันเรียนตรงๆนะคะคณะกรรมการไม่ค่อยจ่ายถ้าศาลที่พิพากษาว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยคณะกรรมการเนี่ยมีความสงสัยยิ่งกว่าศาลนี่ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยยังอยากขอให้ท่านลองคิดดูนะคะผู้ต้องหาหลายคนเนี่ยที่อาจไม่ได้กระทำผิดนะคะอาจจะถูกฟ้องบางทีก็ท่านผู้ชี้แจงพูดไปแล้วนะคะมันคดีอาญามีระยะเวลาจำกัดบางทีก็ส่งฟ้องไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปอยู่ตามในชั้นศาลแต่ระหว่างนี้ท่านเคยคิดไหมว่าครอบครัวเขาอยู่ยังไงนะคะบางทีเมียไปมีผัวใหม่บางทีลูกไม่มีเงินเรียนหนังสือตรงนี้ใครจะชดใช้ให้ดิฉันเองเนี่ยพยายามที่จะหาทางนะคะที่จะแก้ไขจากการที่มีการปรับปรุงในสภาผู้แทนราษฎรคือให้จ่ายทันทีจ่ายทันทีโดยกรรมการไม่ต้องมายุ่งแล้วเพราะที่ผ่านมากรรมการนักไม่ค่อยให้นะคะเรื่องของสภาผู้แทนก็เลยให้จ่ายทันทีแต่ส่วนตัวเทนมีความเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะผู้พิพากษาที่รับฟังคดีนะคะท่านที่เห็นสำนวนในเอกสารทุกแผ่นนะคะและท่านจะต้องรู้ดีว่าการยกฟ้องนั้นเนี่ยสมควรที่จะจ่ายให้แค่ไหนนะคะเมื่อจะพูดดิฉันตอนที่แต่ยติได้พูดไปแล้วในกรณีของ preventive detention บางทีเนี่ยค่ะคดีนี้หลุดเอาไปเอาคดีหนึ่งมาคุมตัวไปได้เป็นปีก็มีนะคะในกรณีของการอายัดตัวผู้ต้องหาซ้ำและพอออกมาเนี่ยไม่มีเงินเยียวยาสักบาทเดียวค่ะไม่มีเงินทุนแม้กระทั่งจะไปตั้งหลักฐานอะไรด้วยยังคิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านบอกไว้แล้วว่าถ้าหากว่ายังคงแก้ให้เป็นแบบนี้นะคะก็คงเป็นปัญหาเดิมๆค่ะก็คือยากที่จะมีผู้เสียหายนะคะหรือจำเลยนะคะที่จะเข้าถึงความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเยียวยาค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันก็เลยยืนยันคำแปรยติค่ะขอบคุณค่ะ

ัยรักษาหัวหน้าศาลแขวงและรักษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์และในฐานะผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมครับขอชี้แจงเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้นะครับในกรณีที่ยกขาดนะครับหรือยกขาวเนี่ยนะครับใน20วงเล็บ3กไก่เนี่ยนะครับกรณีที่ศาลยกฟ้องว่านะฮะคือในภาษาเทคนิคนะครับคือยกขาดก็คือยกว่านะครับถ้าเราไปดูเหตุยกฟ้องในวิอาญา185เนี่ยนะครับมันมีหลายเหตุได้แหละนะครับแต่ยกขาวเนี่ยคือยกขาดยกว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดพยานหลักฐานของโจทก์ไม่ได้กระทำผิดนะครับในวงเล็บหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดนั่นหมายความว่ามีเหตุยกเว้นความผิดเป็นป้องกันหรือมีอำนาจทำได้ตามกฎหมายในประการอื่นนะครับกรณีนี้นะครับการหมักคณะกรรมการเนี่ยนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะมาดึงไว้นะครับนะคือต้องจ่ายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ายื่นคำร้องเข้าไปถ้านะครับไปสอบสวนไต่สวนอะไรอีกเนี่ยแสดงว่าท่านนะครับหักดิบกฎหมายแล้วนะครับนะครับถ้าเป็นเมืองนอกก็นะครับหักดิบกฎหมายก็คือมีความผิดนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราก็157แล้วนะครับนะฮะกรณีนี้กรรมการจะเข้าไปตรวจสอบเฉพาะกรณีที่ยกสงสัยครับยกสงสัยเลยเนี่ยผมได้เคยกล่าวไปแล้วว่านะครับเพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจะเป็นการอัปเกรดนะครับจากเดิมเราไม่ค่อยจ่ายนะครับไม่จ่ายเลยแหละครับจ่ายยกสงสัยคือมีจ่ายน้อยมากแค่เรื่องหรือ2เรื่องนะครับตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้มานะครับนะตอนนี้จะ

ข้มแข็งขนาดที่ไม่มีการคอร์รัปชันเลยหรือครับนะครับต้นน้ำกลางน้ำแม้กระทั่งปลายน้ำเองนะครับผมอยู่เองเนี่ยนะครับทุกกระบวนการเนี่ยนะครับมันมีหมดแล้วครับตอนนี้

ีล่าสุดเนี่ยขอย้ำนะครับเราแพ้แม้กระทั่งประเทศลาวและอินโดนีเซียแล้วนะครับนะฮะถ้าท่านคงไม่ต้องพูดมากครับถ้าเกิดมีคดีหนึ่งนะครับมีการทำคดีให้ถึงศาลแต่หลักฐานอ่อนๆ นะครับเพราะผมไม่มีใครกล้าไปตัดตอนไม่ถึงศาลนะใช่ไหมครับอย่างคดีของลูกชายของขอพาดพิง อาจจะนี่นะครับ

ุกวันนี้นะฮะมันก็มีนะครับประเภทที่นะครับทำหลักฐานอ่อนๆมานะคนในสังคมเนี่ยเขารู้หมดนะครับว่านะฮะมีการคนนั้นทำผิดจริงหรือเปล่าค้ายาจริงหรือเปล่านะฮะคนในชุมชนเขารู้นะในเมื่อนะครับต่อมาศาลยกฟ้องเพราะเหตุดังกล่าวนะครับยังต้องเอาเงินภาษีของรัฐไปจ่ายด้วยท่านคิดว่านะครับคนในสังคมเนี่ยนะครับเขาจะรับได้ไหมนั่นคือเงินภาษีของเขานะนะครับแล้วก็นะครับผมอยากจะชี้แจงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับท่านผู้แปรยติท่านก็กล่าวอย่างชัดเจนว่านะครับเมื่อเขาถูกคุมขังแล้วเนี่ยรัฐจะเยียวยาอย่างไรให้เกิดความยุติธรรมนะครับเกิดความเยียวยาเกิดจะเยียวยาอย่างไรให้เกิดความยุติธรรมยุติธรรมแก่ใครครับแก่ทั้งตัวจำเลยที่ถูกคุมขังนะครับและแก่สังคมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมองแก่จำเลยแต่จำเลยอยู่ถ่ายเดียวครับเงินภาษีของประชาชนถ้าต้องจ่ายก็ต้องควรจะจ่ายให้คนที่ถูกคุมขังจริงๆแล้วก็ไม่ได้กระทำผิดจริงๆนะครับนะฮะไม่ใช่ว่านะครับวิ่งเต้นล้มคดีเก่งแล้วก็ต้องไปจ่ายให้อีกอันนี้

กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะวันนี้ดิฉันได้ฟังท่านคณะกรรมการท่านชี้แจงอะค่ะแต่ดิฉันก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ค่ะท่านประธานว่าในกรณีที่ศาลมีการพิจารณาคดีมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจนกระทั่งมีคำพิพากษาแล้วนะคะแล้วเหมือนที่ท่านตอบว่าในกรณีที่ยกขาวยกขาดก็คืออันนี้จ่ายแน่ส่วนในกรณีที่ยกสงสัยก็เป็นสิทธิ์ของเป็นส่วนที่คณะกรรมการจะต้องมาใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดิฉันมีข้อสงสัยว่าถ้าท่านไม่แก้พระราชบัญญัติฉบับนี้ตามที่ดิฉันแปลยติไว้ก็คือให้ขอให้ศาลมีคำสั่งเพื่อให้จ่ายค่าทดแทนไปเลยเพราะว่าเหมือนที่ท่านอังคณาพูดนะคะศาลก็พิจารณามาตั้งแต่หน้าแรกของสำนวนจนถึงการพิจารณาไปเรื่องของการสืบพยานเรื่องของหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆแล้วคณะกรรมการเองท่านไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคดีนั้นๆเลยแต่ท่านเพิ่งมารับเอาสุดท้ายว่าเป็นการยกสงสัยแล้วท่านจะใช้การพิจารณาอะไรมาพิจารณาว่าควรจะจ่ายหรือไม่ควรจ่ายในเมื่อท่านคณะกรรมการท่านก็ตอบเองว่าจะไม่มีการรื้อฟื้นมาสอบสวนทบทวนกันใหม่ท่านก็เป็นการอ่านเป็นเรื่องของการอ่านเอกสารตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นดิฉันก็ยังเห็นว่าศาลก็ควรที่จะให้สิทธิ์ศาลนะคะในการที่จะมีคำสั่งให้มีการจ่ายเงินชดเชยหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยปิดข้อสิ่งที่ท่านคณะกรรมการท่านพูดในเรื่องของการคอร์รัปชันในประเทศไทยนะคะเพราะว่าเมื่อศาลพิจารณามาตั้งแต่ต้นจนจบศาลรู้ดีค่ะว่าวันนั้นท่านศาลท่านยกสงสัยยกด้วยเหตุพ้นจากข้อสงสัยกี่เปอร์เซ็นต์มากหรือน้อยถ้ายกสงสัยมากยังมีข้อสงสัยมากแต่ว่าจำเป็นต้องยกแล้วการที่ขอให้ศาลมีคำสั่งพิจารณามาเลยดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นประโยชน์แก่การใช้งบประมาณของชาติและก็เป็นประโยชน์แก่การให้ความยุติธรรมกับผู้บริสุทธิ์มากกว่านะคะ

ญาตที่เอ่ยนามนะครับท่านดัชนีกรทองทิพย์นะครับที่ผมขาดตกบกพร่องไปที่จริงนะครับในพระบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้เปิดช่องไว้อยู่แล้วนะครับว่าเนื่องจากนะครับเรามองเห็นว่านะครับมันเป็นภาระของศาลอย่างมากที่ต้องมาสั่งจ่ายนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่ศาลต้องตัดสินและจ่ายนะครับศาลก็เลยให้คณะกรรมการเข้ามาพิจารณาก่อนนะครับก็เป็นไปตามรูปแบบของประเทศอังกฤษที่ผมได้พูดไปแล้วซึ่งเป็นระบบกล่าวหาเหมือนกันนะครับและก็มีมาตรา25ถ้าเกิดกรรมการไม่จ่ายนะครับหรือจ่ายน้อยจ่ายไม่มากเนี่ยนะครับจ่ายไม่จนเป็นที่พอใจของจำเลยเนี่ยนะครับก็จะให้อุทธรณ์นะครับคำสั่งของกรรมการเนี่ยนะครับนอกจากอุทธรณ์ภายในก่อนนะครับจะให้อุทธรณ์มาที่ศาลอุทธรณ์ได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับศาลไม่ได้ละเลยนะครับแต่นะครับกรรมการชุดเนี้ยนะครับจะเข้าไปกรองเรื่องให้ก่อนนะครับเพราะว่าทำไมต้องกรองครับถ้าท่านดูมาตรา20วงเล็บ3นะครับขอไข่เนี่ยนะครับไม่ใช่กรณีที่ยกฟ้องเพราะมีเหตุสงสัยตามวิอาญา227วรรค2เท่านั้นนะครับแต่นะครับถ้าเขาถูกขังแล้วภายหลังเนี่ยนะครับมีการถอนฟ้องของอัยการศาลยังไม่ได้พิจารณาเลยนะครับได้ดูหลักฐานเลยนะครับหรือให้จำหน่ายคดีออกไปนะครับมันมีหลายอย่างนะครับนะครับหรือยกฟ้องด้วยเหตุอื่นๆนะครับตามวิอาญา185นะครับเช่นขาดอายุความนะครับมีเหตุที่จำเลยไม่ต้องรับโทษนะครับหรือที่เขาเรียกว่าทางเทคนิคทางกฎหมายเรียกว่าเหตุยกเว้นโทษนะครับเช่นการกระทำผิดด้วยความจำเป็นหรือเหตุยกเว้นโทษในกรณีอื่นๆนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมถามนิดนึงครับกรณีที่ถอนฟ้องจำหน่ายคดีนะครับหรือยกฟ้องด้วยเหตุอื่นพวกนี้ศาลยังไม่ได้พิจารณาหลักฐานเลยนะครับจะให้ศาลเป็นคนสั่งเองทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่น่าจะเหมาะนะครับนะแล้วศาลก็ตอนนี้ต้องเรียนชี้แจงต่อท่านประธานในที่ประชุมในแห่งนี้นะครับว่าคดีที่เข้าสู่ศาลตอนนี้มี2ล้านเรื่องนะครับ2ล้านกว่าเรื่องนะครับตัวเลขกลมๆ2ล้านเรื่องนะครับคดีแพ่งประมาณนะครับล้าน1แสนล้าน2แสนส่วนอาญาก็ประมาณ 8-9 แสนนะครับนะฮะดังการที่ให้ศาลมารับภาระตรงส่วนนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าท่านต้องคิดได้ดีนะครับต้องเพิ่มพวกษาอีกเท่าไหร่นะครับนะฮะขนาดนี้ก็ตอนนี้ก็นะครับทำกันไม่หวาดไม่ไหวไม่ทันแล้วนะครับงั้นผมคิดว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่พิจารณาเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเป็นเพียงการกรองเรื่องในเบื้องต้นนะครับท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าผู้ขอหรือจำเลยไม่พอใจเนี่ยอุทธรณ์ไปได้นะครับอุทธรณ์ไปได้นะครับศาลก็จะดู

0: ิดขึ้นกับสังคมด้วยการจะเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายก็ต้องดูให้มันเมคเซนส์สมเหตุสมผลด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับลำดับแรกผมจะถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับการ
0: ท่านประธานครับขออะไรเพิ่มเติมขออนุญาตนิดนึงครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้แจงเพิ่มขอเวลาสั้นๆนิดเดียวครับ
1: ครับช่วยสรุปด้วยครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะกรรมาธิการขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นจากทางท่านณรงค์ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับจากที่ท่านผู้แปรยตินะทั้งสองท่านได้กรุณาตั้งยติขึ้นมานะครับในประเด็นเรื่องของการให้ศาลมีคำสั่งจ่ายนี้ท่านณรงค์น่าจะอธิบายได้พอชัดเจนแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจ่ายทันทีกรณีที่ศาลยกฟ้องต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานและที่ประชุมนะครับว่าในการจ่ายเงินนะในเรื่องของค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายฉบับนี้นะมันมีการจ่ายพิจารณาจ่ายอยู่ประมาณ5รายการด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของค่าทดแทนนะในการถูกคุมขังนะทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งค่าใช้จ่ายในที่เป็นของค่าทดแทนนะครับแล้วก็ถึงแก่ความตายครับค่าใช้จ่าย

การทำมาหาได้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเช่นค่าทนายความนะครับค่าอะไรต่างๆนะฮะซึ่งโดยวิธีการแล้วนะครับในการพิจารณาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาไปพร้อมกันในคราวเดียวกันเราเองก็มีการศึกษามาจากหลายกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับว่ากฎหมายในประเทศไทยที่มีการจ่ายลักษณะหลายๆรายการอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนยุติธรรมก็ดีหรือว่ากองทุนผู้ประสบภัยจากรถก็ดีนะครับนะส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาไปในคราวเดียวกันนะครับซึ่งเพื่อที่จะเป็นการไม่ให้พี่น้องประชาชนเองจะต้องมายื่นคำขอนะครับหรือว่าต้องมาขอรับกันอีกหลายครั้งนะครับขณะเดียวกันเองการจ่ายเงินตามกฎหมายฉบับนี้นะครับหากว่ามีการเสียชีวิตหรืออะไรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการสืบทายาทที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้การอนุมัติการจ่ายนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะประกอบกับในปัจจุบันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเองเราก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยานะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยกำหนดไว้ที่ประมาณ108วันนะครับเราก็มีการปรับลดขั้นตอนต่างๆนะครับลดระยะเวลาเหลือ

0: ครับซึ่งนี้ก็เป็นห่วงระยะที่เวลาที่เหมาะสมนะครับจึงขออนุญาตกราบเรียนว่าทำไมถึงไม่จ่ายเรื่องของการจ่ายโดยอัตโนมัตินะครับเพราะที่สำคัญก็คือต้องมากรองอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ท่านณรงค์ได้กรุณากราบเรียนที่ประชุมว่าเพื่อที่จะเป็นการจ่ายให้กับผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดจริงนะครับเป็นการใช้การพิจารณาของคณะกรรมการในมิติของการวิทยาทางปกครองไม่ใช่การวินิจฉัยหรือการพิพากษาตามที่ศาลท่านมีคำสั่งแล้วนะครับขออนุญาตกราบเรียนครับ
1: ครับลำดับแรกผมจะถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมหากที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องถามมติต่อไปว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการหรือจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมตามผู้สงวนคำแปลยติหากที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการถือเป็นอยุติแต่หากที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนคำแปลยติจะต้องถามมติต่อไปว่าจะเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมตามผู้สงวนคำแปลยติท่านใดครับลำดับแรกผมจะถามมติว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบผมประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตร

0: ครับขอเรียนเชิญสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมช่วยเขามาลงมติด้วยครับ
1: เรียนท่านประธานครับโชพล028แสดงตนครับ
0: 028แสดงตนครับ
2: สมศรี155แสดงตนค่ะ
0: ครับ155แสดงตนครับ

0: สมาชิกท่านใดที่ยังไม่แสดงตนหรือไม่ครับถ้าไม่มีเชิญเจ้าหน้าที่สมควรครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน163ท่านถือว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมติตามมาตรา21ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพสุทนคณะกรรมการเห็นด้วยครับ
0: ครับสุทนคณะกรรมการเห็นด้วยครับ
2: สมศรี155เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านสมศรี155เห็นด้วยครับ
3: ชวพล028เห็นด้วยครับ
0: ครับท่านชวพลเห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ160บวก3เป็น163เห็นด้วย156บวก3เป็น159ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง4ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมครับดังนั้นผมจะถามมติต่อไปว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการหรือเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้เสนอคำแปรยติเนื่องจากเป็นการลงมติต่อเนื่องและท่านสมาชิกยังอยู่ในห้องประชุมครบเป็นองค์ประชุมผมขออนุญาตไม่ตรวจสอบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมติครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยรวมของผู้เสนอกับปัญญาติการรัชดิกรและท่านอังคณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพสุทนคณะกรรมการเห็นด้วยครับ
0: ครับท่านสุทนคณะกรรมการเห็นด้วยครับ
3: เป็นท่านประธานครับชวพล028เห็นด้วยครับ
0: ครับท่านชวพล028เห็นด้วยครับ
2: สมศรี155เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านสมศรี155เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ160บวก3เป็น163เห็นด้วย149บวก3เป็น152ไม่เห็นด้วย6งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเป็นอนุมัติประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่ม

0: แก้ไขมาตรา22มีการแก้ไข
1: มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ

อไปจะเป็นการลงมติครับในผมจะถามที่ประชุมว่าจะเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการหรือจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบผลประชุมก่อนให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

0: เจ้าพล0208แสดงตนครับ
1: 24155แสดงตนค่ะ
0: ท่านสมศรี155แสดงตนครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุทนคราคัดขาย169แสดงตนครับ
0: ครับท่านสุทนคราคัดขายแสดงตนครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่แสดงตนหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม159บวก3เป็น162ถือว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะถามมติตามมาตรา11ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพสุทนคณะกรรมการ169เห็นด้วยครับ
0: ครับ169เห็นด้วยครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพโชคพล028เห็นด้วยครับ
0: 028เห็นด้วยครับ
1: สมศรี155เห็นด้วยค่ะ
0: ครับท่านสมศรีเห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่รวมคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ161บวก3เป็น164เห็นด้วย155บวก3เป็น158งดออกเสียง6ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการครับขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
4: มาตรา12ถึงมาตรา16ไม่มีการแก้ไข
0: ท่านสมาชิกครับเมื่อที่ประชุมท่านพิจารณาเรียงการประดับมาตราจนจบร่างแล้วต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำได้แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำหรือเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่หรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าจบการพิจารณาในวาระที่2ครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่3โดยที่ร่างในฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้ว่าจะเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างบัญญัติหรือไม่ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรลงคะแนน

0: ตนครับ
1: ครับ028แสดงตนครับ
2: เจรนัย024แสดงตนค่ะ
1: ครับ024แสดงตนครับ
3: คุณกล้าการขาย169แสดงตนครับ
1: ท่านสุรนแสดงตนครับ
4: 024155แสดงตนค่ะ
1: ครับ155แสดงตนครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่แสดงตนหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม164บวก4เป็น168คนถือว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพสุทนกราชันขาย169เห็นด้วยครับ
1: 169เห็นด้วยครับ
0: เป็นท่านประธานที่เคารพชวพล028เห็นด้วยครับ
1: 028เห็นด้วยครับ
2: เจรนัย024เห็นด้วยค่ะ
1: ครับ024เห็นด้วยครับ
4: สมศรี155เห็นด้วยค่ะ
1: ครับ15เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ100

0: ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งเป็นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับโดยที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับการกับข้อสังเกตของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่เชิญท่านรัชนีกรครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะสำหรับในข้อสังเกตนะคะท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่ท่านคณะกรรมการท่านตั้งไว้นะคะคือหลังจากที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้นะคะจะมีแนวทางไหนบ้างได้บ้างคะที่จะมีการทำให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือหลังจากที่จำเลยหลังจากที่ผู้เสียหายได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วนะคะจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์การฟ้องแพ่งหน่วยงานที่สำคัญก็คือหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการในกรณีที่จำเลยมีการขาดรายได้ที่เกินกว่าค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดิฉันเข้าใจว่าในส่วนของรัฐหน่วยงานของรัฐงบประมาณของรัฐมีงบประมาณที่จำกัดการที่จะนำมาจ่ายค่าชดเชยก็ต้องทำไปเป็นอย่างจำกัดอย่างที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแต่หลายกรณีที่จำเลยหรือว่าผู้เสียหายที่มาเกี่ยวข้องกับคดีอาญาแล้วปรากฏว่าเขาไม่เป็นผู้กระทำความผิดเขามีงานเขามีครอบครัวเขามีรายได้ที่มากเกินกว่าค่าชดเชยที่รัฐจะตอบแทนให้เขาได้ที่จะชดเชยให้เขาได้อะค่ะแล้วการที่เขารับค่าชดเชยไปในส่วนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วอะค่ะถ้าเขายังเห็นว่าเขาควรที่จะได้รับค่าชดเชยมากกว่านี้จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์การฟ้องแพ่งหน่วยงานใช่ไหมคะโดยเฉพาะหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะจริงๆแล้วการชดเชยค่ะท่านประธานมันคือแค่ปลายเหตุส่วนต้นเหตุจริงๆก็คือเรื่องของการดำเนินการจับกุมนะคะที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้รัฐเราต้องมาจ่ายค่าชดเชยกันตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ในกรณีที่มีความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตั้งใจจับแพะแล้วมีความชัดเจนว่าดำเนินการโดยไม่สุจริตแล้วรวมถึงการยัดยาเสพติดนะคะก็ควรที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายส่วนนั้นด้วยนะคะส่วนนี้หลังจากที่ผู้เสียหายหรือจำเลยไปฟ้องแพ่งกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ควรจะมีมาตรการทางวินัยและก็ทางปกครองนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้อีกในอนาคตซึ่งส่วนนี้ก็สำคัญมากนะคะในการที่จะช่วยในการที่จะช่วยลดการใช้งบประมาณของรัฐในการที่จะต้องไปจ่ายค่าชดเชยเยียวยากับจำเลยหรือว่าผู้เสียหายในคดีอาญานะคะท่านประธานที่เคารพคะความยุติธรรมนะคะจะไม่ใช่เฉพาะการเยียวยาเฉพาะการชดเชยผู้เสียหายนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นแก่สังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความชัดเจนว่าตั้งใจจับแพะชัดเจนว่ากระทำการไปโดยไม่สุจริตแล้วรวมถึงการยัดยาเสพติดที่เห็นข่าวกันมากมายเขาก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่เอาแค่งบประมาณของรัฐไปจ่ายให้ในเป็นค่าชดเชยอย่างเดียวดิฉันขอตั้งข้อสังเกตไว้ถ้าจะเป็นความกรุณาของท่านคณะกรรมการก็ช่วยผนวกรวมเข้าไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับทางคณะกรรมการช่วยพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับจบการพิจารณาเรื่องบทที่1ต่อไปเป็นเรื่องบทที่2เลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา8แห่งรับจัดกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2556ได้กรรมการกองทุนผู้เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน3คนคือนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรพลตำรวจโทยุทธนาทัยบักดีและนายสุทนกล้าการขายและในสัดส่วนผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน2คนคือนายยุทธนายุปฤทธิ์และนายปฤทธิ์เจริญเผ่า ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2556ในการนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2556ประธานรัฐสภาในฐานะประธานกับกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาจึงได้เห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน3คนและในสัดส่วนของผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน2คนดังกล่าวสำหรับในสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะลงตำแหน่งกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานั้นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบโดยสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นกรรมการกองทุนสามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครหรือสมาชิกใดประสงค์จะเสนอได้ชื่อสมาชิกวุฒิสภาเป็นกรรมการกองทุนในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาและสัดส่วนของผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาสามารถยื่นไปสมัครแบบเสนอชื่อและแบบความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านช่องทางการรับสมัคร3ช่องทางดังนี้1รับใบสมัครและสมัครผ่านกลุ่มรายสมาชิกวุฒิสภาตามลิงก์ประชาสัมพันธ์ที่จัดส่งให้สมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน2รับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักบริหารงานกลางกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติชั้น1และ3รับใบสมัครและสมัครได้ที่เคาน์เตอร์หน้าห้องประชุมจันทราชั้น2ฝั่งวุฒิสภาในวันที่มีการประชุมวุฒิสภาโดยสามารถสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ในวันเวลาราชการเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกวุฒิสภาประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน29คนได้แก่1นายกิตติพันธ์อนันตกูลจิรโชต2นายพันชัยแสนิรันดร์3นายจำลองอนันต์สุข4พลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชร5นายธนภัทรตรงวิไล6นางรักการเขียว7นายเปรมศักดิ์เพียรยุระ8นายบรรวัตรตันสิริ9นายวิชาญพรศิริประธาน10นายวิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์11นางเพลินจิตขันแก้ว12นายยุคนชนะวัฒน์ปัญญา13นางสาวรัชนิกรทองทิพย์14นายเดชุแก้วราย15นางวัสมนคุณแสน16นายวุฒิชาติกัลยาณมิตร17นายสุภโชคสารากิจ18นายสมภารพระศักดิ์19นายสรชาติส่วนพรม20นายสารีสิงห์ธรรม21นายสุทนกล้าการขาย22นายสุทรชาวกิจค้า23นางสาวปิญญพัฒน์สันสนียชีวิน24พันตำรวจโทสุริยาบรรสัน25นางอัจฉรานันทนง26นางสาวอมรศรีบุญนาค27นางอัคนานิรภัยจิต28นางสาวอัชรพันธ์หอมรสและ29นายอเนกเวรพจนานันสำหรับกรรมการกองทุนในสัดส่วนผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน2คนได้แก่1นายณรงค์อ่อนสะอาดและ2นายอนุรักษ์นิยมเวชท่านสมาชิกโดยที่ข้อบังคับข้อ105กำหนดว่าเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลบนได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้นรวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้นเป็นกรณีไปขอครับขอเชิญท่านอัจฉริยะพันธ์ขอบรถครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวชภาพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาลำดับ194จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอเสนอให้งดใช้ข้อบังคับข้อ105ค่ะเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีโดยไม่ตั้งกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ

สนอให้งดใช้ข้อบังคับข้อ105เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาและให้ดำเนินการเลือกในวันนี้เลยตามข้อบังคับข้อ186โดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบโดยที่ข้อบังคับข้อ186กำหนดว่ากรณีที่จะต้องงดใช้ข้อบังคับการประชุมข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีจะต้องให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในที่ประชุมวุฒิสภาก็ให้งดใช้ข้อบังคับนั้นได้ดังนั้นผมจะถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับข้อ105เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

0: ท่านประธานที่เคารพครับผมสรชาติ158แสดงตนครับ
1: ครับ158แสดงตนครับ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพ169สุทนกล้าการขายแสดงตนครับ
1: 169แสดงตนครับ
3: เจรนัย024แสดงตนค่ะ
1: 024แสดงตนครับ
4: 24155แสดงตนค่ะ
1: 155แสดงตนครับ
5: ชวพล028แสดงตนครับ
1: ชวพล028แสดงตนครับ

0: ยังไม่ได้แสดงตัวหรือไม่ครับ
1: ค่ะมาเรียผบ.ทาน111แสดงตนค่ะ
0: ท่านมาเรียแสดงตนครับ

ส่งผลได้ครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน140บวก7ครับเป็น147ครับถือว่าครบประชุมครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบเพ่งงดใช้ข้อบังคับข้อ

0: ขออนุญาตครับครับเชิญครับผมธนพัฒน์ตัววิไลครับผมไม่ได้สมัครเลยครับท่านครับขอความอนุเคราะห์ท่านนำชื่อผมออกด้วยครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวลงมติก่อนแล้วก็เพราะว่าท่านถอนชื่อใช่ไหม
0: ครับผมไม่ได้สมัครเลยครับท่านครับ
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไปพิมพ์บัตรใหม่นะครับ
2: กับเรียนท่านประธานครับผมปริยมเสื้อกวันนะครับท่านประธานท่านประธานครับถ้าเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่เอาเอกสารมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าสรุปแล้ว29คนสมัครกันครบจริงหรือไม่ครับเพราะว่าทางท่านพัฒน์เองยังยืนยันว่าท่านไม่ได้สมัครแล้วท่านอื่นๆเองมีสมัครหรือเปล่าหรือมีใครสมัครแทนให้หรือเปล่าครับ
1: ครับเดี๋ยวลงมติให้เรียบร้อยก่อนครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับข้อ105เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับข้อ105เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพครับชอพล028ไม่เห็นด้วยครับ
1: 028ไม่เห็นด้วยครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพสุทนกล้ากัดฉาย169เห็นด้วยครับ
1: 169เห็นด้วยครับ
5: เจรนัย024เห็นด้วยค่ะ
1: 024เห็นด้วยครับ
6: สมศรี155เห็นด้วยค่ะ
1: 155เห็นด้วยครับ
7: สรชาติ158เห็นด้วยครับ
1: 158เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนบนลงมติ146บวก5เป็น151เห็นด้วย129บวก4เป็น133ไม่เห็นด้วย10บวก1เป็น11กดออกเสียง4ไปลงคะแนน3เป็นมติประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับข้อ105เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีสำหรับการเลือกกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาทั้งในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาและในสัดส่วนของผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาทำไมในวันนี้ไม่ต้องดำเนินงานตั้งไม่ต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการสามารถไปตามหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งก่อนจึงถือว่านายดำรงอ่อนสะอาดและนายอนุรักษ์นิยมเมธได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในส่วนของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับดังนั้นที่ประชุมวุฒิสภาจึงต้องดำเนินการเลือกเฉพาะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวนชุดปัจจุบันจำนวน29คนให้เหลือจำนวน3คนครับตกลงท่านจะครูถอนไหมครับเอาชื่อไหมครับคือก็มาอยากให้ถอนว่าเจ้าที่ต้องพิมพ์บัตรใหม่นะครับต้องไปพิมพ์ลำดับใหม่หมดเลยนะครับ

0: เรียนท่านปัญญาเชิญครับ
1: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมมณิญาวุฒิขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าถอนหรือไม่ถอนท่านประธานต้องให้ตรวจเช็คใบสมัครครับ
0: ขออนุญาตท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านครับผมขอใช้คำพูดหน่อยว่าไม่ประสงค์ลงแข่งครับท่านครับไม่ประสงค์ลงแข่ง
2: ไม่ได้ถอนชื่อนะครับ
0: ครับครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับท่านประธานก็ที่ผมเสนอครับว่าไม่ทราบว่าใบสมัครนั้นมันมีการสมัครกันได้อย่างไรครับถ้าเมื่อผู้มีรายชื่อบอกว่าไม่ได้สมัครด้วยครับมีใครสมัครแทนหรือเปล่าจริงอยากให้ท่านประธานช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับท่านประธานครับเนื่องจากถ้าเมื่อไม่มีการตรวจสอบเกิดขึ้นว่าคณะกรรมการในการตรวจสอบแต่ก็เบื้องต้นเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเราก็อยากได้กรรมการกองทุนที่โปร่งใสเมื่อไม่ให้ตรวจสอบก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ไม่แน่ใจว่ากลัวเรื่องอะไรทำไมถึงตรวจสอบไม่ได้แต่วันนี้ครับเรามีผู้สมัครกัน29คนนะครับท่านประธานก็อยากให้มีการแสดงวิสัยทัศน์คนละ2นาทีก็ได้นะครับถึงแม้เราจะเป็นเพื่อนสมาชิกกันแต่เราก็ไม่รู้แนวคิดของแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างไม่2ก็เหลือ1ก็ได้ครับขอไฮไลท์สำคัญเพื่อเราจะได้รู้มากขึ้นว่าท่านจะเข้าไปทำงานในกองทุนนี้อย่างไรว่ามีประสิทธิภาพในการที่จะนำเสนอข้อสวัสดิการของเพื่อนสมาชิกหรือผู้ที่ได้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาอย่างไรบ้างกล้าที่เข้าไปสู้ไฟกันหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วเราต้องการคนที่กล้าพูดกล้าลุยสำหรับเพื่อนสมาชิกจริงๆเนี่ยครับก็ขออนุญาตท่านประธานครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเรื่องตรวจสอบคงไม่ต้องตรวจสอบเพราะว่าท่านตกลงชื่อในใบสมัครทุกคนครับยังเป็นเจ้าที่คอยตรวจสอบอยู่ส่วนแสดงวิสัยทัศน์นี้เราไม่เคยปฏิบัติที่นี้นะครับก็ขอไม่อนุญาตครับ
3: อนุญาตท่านประธานครับนิดเดียวครับ
0: 30วิครับ
3: ครับผมสำรองอนุสุขครับ
0: ท่านครับ
3: นิดเดียวครับท่านคร
0: ับ ท่านจำลองใช่ครับ
3: ครับโอเคครับก็เอาอย่างนี้ฮะคือเราเป็นการเลือกตำแหน่งนี้ก็ไม่มันก็สำคัญสำหรับสมาชิกเราทีนี้ท่านธนพัฒน์ก็โอเคแสดงตัวตนเลยว่าโอเคไม่ประสงค์ในการที่จะรับการเลือกตั้งนะฮะก็ถือว่าบัตรนั้นก็เสียไปนะฮะส่วนเรื่องอื่นก็ตามกติกาว่าอะไรครับไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์อะไรฮะก็เราก็เห็นก็ทำงานมา2ปีแล้วรู้นิสัยใจคอแล้วครับว่าใครทำงานอย่างไรนะฮะครับเรียนท่านประธานดำเนินการต่อนะครับ
4: ขอบคุณครับท่านประธานครับ
5: ธรรมกรศรีเจริญคุณครับ
0: ก็เรียนเชิญธรรมกรครับ
4: ท่านประธานครับผมขอใช้เวลานิดเดียวครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมเป็นผู้สมัครคณะกรรมการกองทุนผมได้แสดงวิสัยทัศน์นะฮะไปดูใน YouTube ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้ทราบเหมือนกันนะครับว่าท่านมีแนวคิดในการจะช่วยเหลือสวัสดิการของพวกเราอย่างไรครับอย่างน้อยก็2นาทีครับไม่เสียเวลานะครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับเพราะในวิบัติบัตรเราไม่เคยทำนะครับข้อบังคับก็ไม่มีไว้ไม่อนุญาตครับเพราะ29คนคนละ2นาทีมันเป็นไปได้ที่แสดงวิสัยทัศน์คนละ2นาทีครับขอดำเนินการต่อครับดังนั้นที่ประชุมรัฐบาลจะต้องดำเนินการเลือกเฉพาะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจำนวน29คนได้เหลือจำนวน3คนท่านสมาชิกครับโดยที่มาตรา120ข้อ5ของรัฐธรรมนูญราชการไทยบัญญัติว่าการออกเสียงลงคะแนนเลือกได้ความเป็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดให้กระทำในการรับแม้แต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญแต่ด้านการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องกระทำเป็นการรับครับโดยสมาชิกวุฒิสภาผู้ได้รับการเลือกด้วยคะแนนเสียงสูงสุด3ลำดับแรกจะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาครับสำหรับวิธีการเลือกนั้นผมขอกำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนรับโดยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อ29ข้อ69ครับอนุ3จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบผมขอดำเนินการตามนี้ครับโดยผมจะให้เจ้าหน้าที่แจกบัตรออกเสียงลงคะแนนให้แก่ท่านสมาชิก
3: ท่านประธานครับท่านประธาน
0: ใช่ครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานผมเทวดินีชัยสมาชิกวิทยาขออนุญาตปรึกษาเลยครับท่านประธานวิธีการเลือกครับท่านประธานครับผมไม่แน่ใจว่าจะให้1คนเนี่ยเลือกได้กี่จำนวนเท่าไหร่หรือจำนวนเต็มจำนวน3คนผมคิดว่าอยากจะปรึกษาหรือท่านประธานนะครับว่าเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของความเป็นตัวแทนของสมาชิกของรัฐสภานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิ์ของอาจจะเรียกว่ากลุ่มเสียงข้างมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่1คนจะเลือกได้เพียงแค่1ตัวแทนเท่านั้นเพื่อจะได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะได้เกิดการกระจายตัวนะครับผมต้องเรียนงี้นะครับว่าถ้าหากว่า1คนเนี่ยเลือกได้เต็มจำนวน3คนเนี่ยมันจะส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดการกระจายตัวเนี่ยน้อยมากครับแล้วก็อีกประการนึงท่านประธานครับต้องขออภัยที่อาจจะท้วงติงนะครับกับกรณีที่ผู้ที่เป็นในสัดส่วน2คนของผู้ที่ได้เป็นเคยเป็นนะฮะผู้เป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของวุฒิสภาเนี่ยฮะที่มีผู้สมัครเพียงแค่2คนแล้ว1ก็คือจำนวนของผู้สมัครก็น้อยนะครับเราเองก็ไม่มีโอกาสได้เลือกแล้วโดยกระบวนการเหมือนกับว่าสมัคร2คนแล้วได้เป็นโดยอัตโนมัติเลยผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้สมาชิกของวุฒิสภาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนในการพิจารณาหรือไม่แล้วอีกอย่างนึงเราเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราก็ยกเว้นข้อบังคับในเรื่องของการไม่ต้องตั้งกรรมธิการสอบประวัติด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าในสัดส่วนตรงนั้นน่ะเป็นไปได้ไหมว่าท่านประธานว่าจะมีกระบวนการในการลงคะแนนในส่วนของคนที่เคยเป็นสมาชิกสภาด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นการให้ความเห็นชอบหรือให้การยอมรับในสัดส่วนของสองท่านนั้นนะครับว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยยอมรับ2ท่านนั้นนะครับแม้ว่าจะไม่มีคู่แข่งเลยก็ตามครับจึงเรียนปรึกษา2ประเด็นครับท่านประธานครับ
7: กราบเรียนท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานครับขอท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมนะครับจริงๆกติกาทุกอย่างท่านประธานก็รับทราบหมดแล้วก็ให้ช่วยควบคุมการประชุมนิดนึงครับอยากให้ดําเนินการให้มันเรียบร้อยแล้วเสร็จโดยเร็วครับท่านประธานครับ
8: ขอบคุณครับประเด็นแรกจบแล้วครับต่อไปผมจะเดินตามประลัดต่อนะครับโดยผมไม่ให้เจ้าหน้าที่แจกบัตรออกเสียงลงคะแนนให้แก่ท่านสมาชิกเมื่อท่านได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนแล้วขอให้ท่านลงในมือชื่อและหมายเลขสมาชิกในบัตรสีเขียวเพื่อเป็นหลักฐานในการรับบัตรออกเสียงลงคะแนนครับบัตรออกเสียงลงคะแนนรับสำหรับการเลือกกรรมการกองทุนในสัดส่วนสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นบัตรสีม่วงบรรจุอยู่ในซองสีน้ำตาลโดยในบัตรออกเสียงลงคะแนนจะปรากฏรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน29คนโดยท่านสมาชิกสามารถเลือกผู้ที่ตนประสงค์เลือกให้เป็นกรรมการกองทุนได้ในสัดส่วนสมาชิกเวลาได้ไม่เกิน3คนสมาชิกท่านใดประสงค์เลือกสมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนก็เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาให้เขียนเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายชื่อของบุคคลนั้นไม่เกิน3รายชื่อสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ที่จะเลือกบุคคลใดเลยให้ท่านเขียนเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความไม่ประสงค์ลงคะแนนครับหากสมาชิกท่านใดลงในรายชื่อหรือหมายเลขสมาชิกกำกับในบัตรออกเสียงลงคะแนนหรือเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้ารายชื่อบุคคลเกินจำนวนตามที่กำหนดไว้หรือเขียนเครื่องหมายหน้ารายชื่อบุคคลไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่เขียนเครื่องหมายใดเลยในช่องสี่เหลี่ยมจะถือว่าเป็นบัตรออกเสียงลงคะแนนดังนั้นเป็นบัตรเสียครับขอเน้นย้ำว่าการให้ท่านสมาชิกทำเครื่องหมายกากบาทหน้ารายชื่อไปเกิน3รายชื่อและห้ามลงในหมายชื่อและหมายเลขสมาชิกกำกับในบัตรเนื่องจากจะเป็นการลงคะแนนโดยรับขอให้ท่านสมาชิกโปรดระมัดระวังในการออกเสียงลงคะแนนหากมีข้อผิดพลาดจะไม่สามารถเปลี่ยนบัตรออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้ทุกกรณีเมื่อสมาชิกออกเสียงลงคะแนนเสร็จแล้วผมใช้เจ้าที่ไปรับบัตรออกเสียงลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมาหย่อนลงในหีบใส่บัตรออกเสียงลงคะแนนเพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนต่อไปโดยก่อนจะคืนบัตรออกเสียงลงคะแนนขอให้ท่านลงในบัญชีและหมายเลขสมาชิกในบัตรสีฟ้าเพื่อเป็นหลักฐานในการคืนบัตรออกเสียงลงคะแนนทางนี้เจ้าหน้าที่จะลงในชื่อในบัตรสีขาวก็เป็นหลักฐานในการรับคืนบัตรให้แก่ท่านด้วยจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือความเห็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบผมขอดำเนินการตามนี้ครับภายหลังจากการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนเสร็จแล้วขอเชิญกรรมการตรวจนับคะแนนดังในชื่อต่อไปนี้เข้าประจำที่เพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนด้านหน้าบัลลังก์ครับ รายชื่อกรรมการนับคะแนน

นายธนกรถาวรชินโชติและ5นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัฒน์ครับต่อไปจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการกองทุนเพื่อเคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา

ครับก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

0: เรียนท่านประธานที่เคารพชวพล028แสดงตนครับ
1: 028แสดงตนครับ
2: ครับ
3: เร
2: ีย
3: นท่านประธานที่เคารพสุทนกล้าคันขาย169แสดงตนครับ
1: 169แสดงตนครับ
2: เจรนัย024แสดงตนค่ะ
1: 024แสดงตนครับ
4: สมศรี155แสดงตนค่ะ
1: ท่านสมศรี155แสดงตนครับ
5: คะแนนตาที่เคารพครับผมสาวชาติ158

ถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ขณะนี้มีสมาชิกครับผู้เข้าประชุมจำนวน158ท่านบวกอีก5เป็น163ท่านครับถือว่าครบองค์ประชุมได้การออกเสียงลงคะแนนรับของสมาชิกมีความรัดกุมและเรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนรับผมขอให้งดการถ่ายภาพภายในห้องประชุมและขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณด้านบนของประชุมหรือไม่และเนื่องจากเป็นการลงคะแนนรับและที่นั่งของท่านสมาชิกดังนั้นจึงขอความกรุณาท่านสมาชิกได้โปรดระมัดระวังและรักษาความลับในการลงคะแนนด้วยขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกบัตรออกส่วนลงคะแนนครับ

ส่งคืนบัตรออกเสียงลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการออกเสียงลงคะแนนครับผมอนุญาตให้มีการถ่ายภาพภายในห้องประชุมได้แล้วครับขอบคุณครับขอเชิญคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดูรายการครับ

ซึ่งในวันนี้เองนะคะมีการพิจารณาคัดเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาทั้งในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาจำนวน29ท่านค่ะโดยจะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง3ท่านเท่านั้นนอกจาก

าลุตาไลท่านที่2นายเตชสิทธิ์ชูแก้วท่านที่3นายเทวฤทธิ์มณีฉายท่านที่4นายธนกรถาวรชินโชติและท่านที่5นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัฒน์ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะ

ดยจะขอนำเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาในระหว่างการนับคะแนนตามข้อบังคับข้อ73โดยจะขอยกระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาก่อนในระหว่างนับคะแนนจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบผมขอดำเนินการตามนี้ครับระเบียบวาระที่7เรื่องอื่น 7.1 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศออกไปเป็นกรณีพิเศษ30วันด้วยประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศท่านวุฒิชาติกัลยาณมิตรได้มีหนังสือแจ้งว่าระยะเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติดังกล่าวจะครบกำหนดในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569แต่เนื่องจากร่างบัญญัติฉบับดังกล่าวมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านเพื่อการพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบคณะกรรมการวิสามัญจึงขอขยายเวลาพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษ30วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา136ประกอบข้อบังคับข้อ136จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องและมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก30วันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.1 วาระที่ 7.2 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ออกไปเป็นคดีพิเศษอีก30วันด้วยประธานคณะกรรมการสามัญวิสามัญพิจารณาร่างบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ท่านนิเวศพันธ์เจริญวรคุณได้มีหนังสือแจ้งว่าระยะเวลาพิจารณาร่างบัญญัติดังกล่าวจะครบกำหนดในวันจันทร์ที่13มิถุนายน2519แต่เนื่องจากร่างบัญญัติดังกล่าวมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบคอบอย่างรอบด้านแต่การพิจารณาเป็นด้วยความละเอียดรอบคอบคณะกรรมการจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นคดีพิเศษ30วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา136ประกอบข้อบังคับข้อ136จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก30วันเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่7ท่านสมาชิกครับระหว่างนี้เราต้องรอผลการตรวจนับคะแนนจากกรรมการก่อนซึ่งเมื่อกรรมการนับคะแนนเสร็จผมจะได้ประกาศผลการลงคะแนนในที่ประชุม

คุณผู้ชมคะกลับมาเกาะติดสภากันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้มีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในขั้น

สนอชื่อเข้ามาจำนวน29ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการทำการคัดเลือกให้เหลือจำนวน3ท่านค่ะและในสัดส่วนของผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นมีผู้เสนอรายชื่อจำนวน2ท่านด้วยกันนะคะซึ่งก็จะ

แก้วท่านที่3นายเทวฤทธิ์มณีฉายท่านที่4นายธนกรถาวรชินโชติและท่านที่5นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัฒน์นะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของการคัดเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันจำนวน29ท่านนั้นนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยค่ะท่านแรกคือนายกิตติพันธ์อนันตกูลจิประโชติท่านที่2นายขวัญชัยแสนฮิรัญท่านที่3นายจำลองอนันตสุขท่านที่4พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรท่านที่5นายธนภัทรตวงวิไลท่านที่6นางนงลักษณ์ก้านเขียวท่านที่7นายเปรมศักดิ์เพียรยุระท่านที่8นายพลวั

คนางสาวอมรศรีบุญนาถท่านที่27นางอังคณานิรภัยจิตค่ะและท่านที่28นะคะนางสาวอัชรพันธ์หอมรสและท่านที่29นายอเนกวีระพจนานันท์นะคะซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะคะในสัดส่วนสมาชิกวุฒิสภาจำนวน29ท่านนี้นะคะจะถูกคัดเลือกให้เหลือ3ท่านด้วยกันนะคะและในสัดส่วนของผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นมีผู้ที่เสนอรายชื่อมา2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกก็คือนายอนุรักษ์นิยมเวชท่านที่2ก็คือนายณรงค์อ่อนสะอาดนะคะซึ่งในสัดส่วนของผู้

อันนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะซึ่งก็มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายสาขาด้วยกันนะคะทีนี้ในส่วนของพระราชบัญญัตินะคะในส่วนของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2556นั้นนะคะก็เรียกได้ว่ามีรายละเอียด

นซึ่งประธานรัฐสภานั้นแต่งตั้งตามมติของแต่ละสภาซึ่งก็ได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน5คนตามจำนวนหรือสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองสมาชิกวุฒิสภาจำนวน3คนผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน3คนและผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน2คนกรณีรองประธานรัฐสภาในวงเล็บข้อ2นะคะเป็นประธานคณะกรรมาธิการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการวุฒิสภาในวงเล็บ3ข้อ3ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งให้ประธานวุฒิสภานั้นมอบหมายให้รองประธานคณะกรรมาธิการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ3ในวงเล็บ3นะคะให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการและเลขานุการและเลขาธิการวุฒิสภาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการค่ะซึ่งในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภานั้นสิ้นสุดลงให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาใหม่แล้วแต่กรณีนะคะส่วนมาตรา9กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา8วงเล็บ4มีวาระการดำรง

ก็ให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่ถึง90วันและให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วเมื่อครบกำหนดตามวาระใดตามวาระในวรรคหนึ่งนะคะหากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

แรกก็คือตายกรณีที่2ลาออกข้อ3ก็คือคณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง2ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและข้อ4ค่ะสิ้นสุดสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกข้อ5เป็นบุคคลล้มละลายข้อ6เป็นคนด้อยความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถและข้อที่7ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดและหุบโทษค่ะและมาตรา11นะคะในการประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมค่ะอันจะพึง

สมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งก็จะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นบุคคลที่เคยถูกผู้ที่สภามีมตินะคะให้ถอดถอนจากตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญค่ะส่วนในมาตรา17ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์ขอรับเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา18ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรมก็ให้บุคคลตามลำดับดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินจากกองทุนก่อนหลังข้อ1นะคะก็คือบุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือให้เป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินจากกองทุนข้อที่2คู่สมรสและข้อที่3ก็คือบุตร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองนะคะวันนี้มีการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะท่านนายมนทิดาสมชัยก็มาตอบในวันนี้ในที่ประชุมวุฒิ

โรภาสนะคะได้ตั้งถามโครงการที่ฉันบอกเบื้องต้นก่อนเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมความจริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็เคยมาตอบในที่ประชุมสปอร์ตแทนราษฎรแล้วไปตอบหน้าสื่อแล้วในวันนี้เนี่ยที่ประชุมที่สภาก็อาจารย์นันทนาเองก็บอกว่าให้มาตอบในที่ประชุมที่สภาด้วยก็ถือว่าเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเหมือนกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มาตอบนะคะโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกสิทธิ์การใช้งาน AI ระดับโปร AI โปรให้แก่ประชาชนไทยจำนวน5ล้านคนเพื่อยกระดับทักษะทางด้านดิจิทัลและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโครงการนี้ใช้งบประมาณรวม 1,600 กว่าล้านบาทนะคะคนฟังหลายท่านคงจะยังไม่ทราบว่าแจกใครบ้างเดี๋ยวฉันบอกให้นะคะรายละเอียดโครงการนั้นคืองบประมาณโครงการจะแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆคือ1ค่าซื้อสิทธิ์โทเค็น AI ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับให้ประชาชนนำไปใช้ประมวลผลกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ค่าประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมประมาณ120ล้านบาทการรับฟังความคิดเห็นนั้นเดี๋ยวทางกระทรวงดีอีเตรียมเปิดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะคุณฟัง11มิถุนายนนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสมาชิกเองก็ถามตรงนี้เหมือนกันว่ามีการรับฟังความคิดเห็นทั่วทั่วหรือไม่อีกครั้งที่กระทรวงจะรับฟังความคิดเห็นหลังจากมีเสียงว่าประจำมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างไร11มิถุนายนนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นถามว่ารับฟังความคิดเห็นที่ไหนที่กระทรวงเลยค่ะ

ว่ากลุ่มเป้าหมาย5ล้านคนจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่เม็ดเงินจะไหลไปสู่บริษัทที่มีความเป็นธรรมหรือไม่นะครับความพร้อมทางเทคนิคผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตเรื่องข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้างการจำกัดปริมาณผู้ใช้ความโปร่งใสนะตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ได้ทราบกันนะเดี๋ยวฉันเรียนให้ฟังอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะคะ

นี่แหละค่ะ AI Pro นี่แหละค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะท่านแดนบุตรยาสมชัยนะคะ

จะเอาฐานคิดมาจากไหนใช้เกณฑ์อย่างไรข้อถามของอาจารย์นันทนานะคะโครงการนี้ถามว่า AI Pro นี่ TIS AI Pro 1ปีประชาชนจะได้อะไรบ้างศูนย์เปล่าหรือไม่ถาม9ข้อด้วยกันทำไมไม่ตรงต้นทางเลยทำไมต้องผ่านตัวแทนด้วยการทำโครงการนี้การทำ DOR เร่งรีบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการจัดทำหรือไม่มีการรับรู้ในการจัดทำนี้หรือไม่แน่ใจหรือไม่ว่า AI Pro เนี่ยเป็นโปรจริง

ไม่มีโฆษณาออนไลน์ด้วยในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ทำไมบริษัทที่ชนะการประมูลถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะตรงนี้อยากจะให้ตอบบริษัทที่ชนะการประมูลด้วยทำไมเวลาประมูลมันเร็วแล้วก็มีการคัดค้านมากกระทรวงจะทบทวนโครงการนี้หรือไม่อย่างไรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

จารณาโครงการนี้ใช้เวลาเป็นเดือนค่ะกว่าจะผ่านนะคะมีผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผ่านบอร์ดใหญ่ๆนะผ่านบอร์ดคณะใหญ่ระยะเวลาก็เป็นไปตามการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปเป้าหมายเนี่ยนะเป้าหมาย10เนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปค่ะอายุ15ปีขึ้นไปที่จะแจกสิทธิ์เนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปเข้าถึง AI Pro นะคะ อยากจะแจกหมดทั้งประเทศอะค่ะแต่งบประมาณนั้นก็ต้องดูตัวชี้วัดในครั้งนี้

ให้ประชาชนได้เรียนรู้นะคะ15ปีขึ้นไปได้เรียนรู้นะคะแล้วก็จะได้เซอร์ติฟิเคตประกาศนียบัตรด้วยทำไมถึงไม่ซื้อตรงคำถามแบบนี้ถ้าเป็นจริงก็ปปช.ก็เป็นจริงก็จะโดนปปช.ไปแล้วล่ะค่ะนะคะถ้าไม่ซื้อตรงจริงๆนะ

พในการทำงานตามที่รัฐบาลกำหนดในหลักเกณฑ์กติกาไม่ใช่แค่กระทรวงเท่านั้นนะคะแล้วก็11มิถุนายนนี้เนี่ยที่จะถึงนี้ก็จะมีการเปิดเวที TSAI Pro Passport Forum ด้วยนะความจริงอยากจะให้มีการเปิดโอกาสให้หลายฝ่ายเข้าร่วมในการเข้ารับฟังในเวทีครั้งนี้ด้วยผ่านออนไลน์ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ของกระทรวงได้นะคะคุณฟังนะในการที่ไปร่วมเวทีครั้งนี้11มิถุนายนนี้นะคะเปิดวิธีรับฟัง TSAI Pro Passport Forum เนี่ยนะคะอยากแจกให้คนทั้งประเทศแต่ก็ต้องนำร่องก่อนกลุ่มนี้15ปีขึ้นไปเล่นงานตรงนี้ AI Pro เล่นเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาตนเองธุรกิจของตนเองจุดประสงค์นะคะอาจารย์นาราถามต่อค่ะสมาชิกวุฒิสภาว่าต้องคือรัฐมนตรีบอกว่าได้สอบไปหลายได้ตอบผ่านไปหลายสื่อแล้วทางด้านสภาก็ต้องตอบด้วยว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะคะเกณฑ์ในการแจกชัดๆ5ล้านสิทธิ์นะจะไปต่อหรือไม่รัฐมนตรีก็บอกเลยว่า15ปีขึ้นไป5ล้านสิทธิ์แจกลงทะเบียนพร้อมกันยืนยันตัวตนผ่านระบบไทย ID นะจะได้ไม่มีคนประเทศชาติอื่นมาผสมผ่านระบบไทย ID เลยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจข้าราชการทำไมไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายงบประมาณที่ได้มามัน5ล้าน

ที่สมาชิกได้ถามนั้นรัฐมนตรีก็บอกว่าจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น11มิถุนายนนี้ล่ะค่ะแล้วก็ประกอบกับการรับฟังข้อคิดข้อเห็นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่ผ่านมาด้วยจะได้สอบถามให้ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลให้

ที่ไม่คุ้มค่าเงินกว่า 1,600 ลับกว่าล้านบาทนี่ก็คือการตอบกระทู้ถามของแม่หนังสือนะประชาชนที่มีการตั้งกระทู้ถามกันในที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะตอนนี้คุณฟังที่เพิ่งเปิดฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะที่ประชุมกำลังมีการนับคะแนนที่จะเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่างจาก29คนนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งถ้าท่านประธานนับคะแนนเสร็จแล้วท่านประธานได้มีการขานชื่อบอกชื่ อรายงานชื่อที่ประชุมรับทราบแล้วก็จะได้ปล่อยเสียงคุณฟังได้รับฟังกันในที่ประชุมนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในระหว่างที่รอการนับการนับการประชุมนี้นะคะนับคะแนนเนี่ยนะคะฉันก็เรียนให้ฟังได้รับทราบในส่วนของการพิจารณาเมื่อเช้านี้ในที่ประชุมวุฒิสภาทราบก่อนว่ามีการพิจารณาเรื่องอะไรกันบ้างนะคะในส่วนอีกเรื่องนึงในส่วนของตำรวจบ้างการสร้างขวัญกำลังใจกระทู้ถามนะคะเป็นหนังสือการสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด้วย

วุฒิสภาได้ถามค่ะสมาชิกวุฒิสภาท่านพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษค่ะได้ตั้งถามแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มาตอบพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์นะคะท่านได้ตอบกระทู้ถามนี้เป็นหนังสือตอบในภาพใหญ่ก่อนว่าตำรวจทั้งหมดในบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด 200,000 รายชั้นประทวนก็แสนกว่ารายนะคะแยกเป็นชั้นประทวน 200,000 แสนกว่ารายสัญญาบัตรประมาณ 50,000 นาย

ำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการตำรวจแห่งชาตินะคะเรื่องแนว153นี้นะตำรวจชั้นประทวนเนี่ยข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ปี2555ถึง2568ปัจจุบันนี้เนี่ยณวันนี้เลย69เนี่ยมีทั้งสิ้นก็แสนกว่านายรวมปีนี้ด้วยนะคะ14รุ่นด้วยกัน

ราชบัญญัติตำรวจนะแห่งชาติในการที่สมาชิกได้ตั้งถามนะคะว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีแนวทางในการเลื่อนยศให้กับข้าราชการตำรวจซึ่งครองยศร้อยตำรวจเอกเป็นพันตำรวจตรีก่อนเกษียณอายุราชการ6เดือนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจหรือไม่อย่างไรสามารถนำหลักเกณฑ์และแนวคิดในการเลื่อนยศให้กับข้าราชการตำรวจซึ่งครองยศนี้มาใช้เป็นรูปธรรมหรือไม่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์แล้วและแนวทางที่เสนอมา

รวจแห่งชาตินะฮะปีตั้งแต่ปี2565จนถึงณวันนี้นะฮะปรับปรุงข้อกำหนดของคณะกรรมการตำรวจกตล.แล้วก็ขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษนะคะในส่วนของข้อจำกัดในการที่จะทำในเรื่องดังกล่าวนี้ที่สมาชิกถามเนี่ยนะคะข้อจำกัดคือในการแก้ไขพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติในกฎหมายตำรวจแห่งชาติปี2565เนี่ยแล้วก็กำหนดกตล.เนี่ยต้องมีการพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็มีข้อจำกัดเกิดผลกระทบในหลายมิติเช่นการต้องเลื่อนยศให้ตำรวจกลุ่มอื่นๆด้วยหรือไม่เป็นต้นในมิติของการเลื่อนยศดังกล่าวยังไม่มีนัยสำคัญยืนยันได้ว่าจะส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวมและในการขอพระราชทานยศต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อมิให้ระคายเคืองต่อสถาบันนะคะนี่คือข้อจำกัดในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น

แล้วก็มีข้อเสียมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติองค์กรตำรวจแล้วก็ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ท่านตรีก็ได้ตอบแต่ก็มีมาตรการสำคัญรองรับในขณะนี้กับราชการตำรวจนะคะโดยเฉพาะชั้นประทวนก็จะมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นะสิทธิทายาทจะได้รับราชการหลังจากได้เสียชีวิตไปทายาทจะได้รับราชการนะคะก็จะมีพระราชทานยศสัญญาบัตรให้ทายาทที่เป็นชั้นประทวนค่ะสิทธิสวัสดิการบ้านพักสนามกีฬาสโมสรค่ะสิทธิเพิ่มค่าตอบแทนตำแหน่งเสี่ยงภัยแล้วก็มีโครงการที่จะรวบรวมหนี้สินของตำรวจเนี่ยนะคะให้เป็นก้อนเดียวกับสหกรณ์ของตำรวจดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในแนวทางนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในการดูแลขวัญกำลังใจตำรวจชั้นผู้น้อยมาโดยต

ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะได้มาตอบกระทู้ถามที่สมาชิกได้ตั้งถามในการสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยชั้นประทวนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยการเลื่อนยศข้าราชการตำรวจซึ่งครองยศจากร้อยตำรวจเอกเป็นพันตำรวจตรีก่อนเกษียณอายุราชการ6เดือนนะคะจากนั้นก็มีกระทู้ถามอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิตอลสื่อออนไลน์นวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้ถามกระทู้ถามด้วยวาจาคือเรื่องสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้เห็นกันทั่วๆในสื่อลามกอนาจารที่ไม่สมควรที่จะปล่อยมาได้เลยแต่มันก็หลุดออกมาแล้วนะคะตรงนี้มาตรฐานศีลธรรมนายสื่อที่เกี่ยวกับเว็บพนันด้วยมันมีนโยบายมันมีเรื่องมากมายเลยที่มันไม่ถูกต้องในสังคมไทยบ้านเรามันไม่น่าจะเกิดขึ้นตอนนี้รัฐบาลจะมีมาตรการในการป้องกันสื่อที่มันใช้ได้เพียงชั่วคราวจะมีการปรับปรุง

นที่ต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะท่านแนมบุญยาบุญธิดาสมชัยก็ได้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะในกระทู้ถามว่าจะเรื่องนี้แต่ว่ามาตรการเอาผิดพระราชบัญญัติคอมก็มีมาตรการในการเอาผิดเนี่ยมีทั้งกฎหมายคอมพิวเตอร์นะคะที่ออกมาแล้วกฎหมายเกี่ยวกับเด็กนะสถิติดำเนินการ2ปีที่ผ่านมาปิด URL ไปแล้วเนี่ย 20,000 กว่ารายมันก็ยังไม่หมดอยู่ดีก็ได้มีการประสานงานแพลตฟอร์มต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องประเด็นเว็บที่มันอนาจารจงเครื่องที่ผ่านมาเร็วๆนี้แหละก็มีการร้องขอจากกระทรวงมีการนำแพลตฟอร์มเอาให้ลงไปก่อนตามกฎ

ซิลิกาให้ดูให้เร็วที่สุดละค่ะในส่วนนี้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสมาชิกให้ข้อสังเกตว่าผู้ได้รับความเสียหายจากที่พวกที่นำเงินพวกคิดไม่ดีโทรศัพท์ไปแล้วก็เอาเงินเอาทองของผู้บริสุทธิ์เข้าไปหลอกโอนเงินเนี่ยนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะดูแลให้ได้รับเงินคืนให้ได้เร็วที่สุดโดยออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชกำหนดอะไรก็ตามให้มันรวดเร็วสมาชิกก็อยากจะให้มันรวดเร็วเหมือนกันนะคะรวมในเรื่องนี้ด้วยนี่ก็คือการตอบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะคะสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่สื่อละมกอนาจารแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่กระทรวงดูแลรับผิดชอบนะคะเป็นการตอบกระทู้ถาม3เรื่องด้วยกันในวันนี้กระทู้ถามด้วยหนังสือ2เรื่องกระทู้ถามวาจา1เรื่องนะเรียนให้คุณฟังได้รับทราบไปแล้วแล้วก็สู่ในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมก็สรุปให้คุณฟังได้รับฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะฉบับนี้ได้ผ่านที่ประชุมที่ผ่านไปแล้ว3วาระเห็นชอบในวาระ 2-3 ก่อนหน้านี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาในวาระของกรรมาธิการวิสามัญเสร็จแล้วแล้วก็เข้ามาสู่ที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ผ่านไปแล้ว3วาระนะคะในขณะนี้เนี่ยคุณฟังอยู่กับดิฉันสุภัตราผมสอนนะคะคุณฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาแห่งนี้ช่วงนี้ที่ประชุมวุฒิสภาหรือเราเปรียบวาระการประชุมเป็นเรื่องสุดท้ายในการเลือกกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่างมีผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการกองทุนครั้งนี้เนี่ยในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา29คนด้วยกันนะต้องคัดออกนะคะ29คนตรงนี้ก็คณะกรรมการสัดส่วน3นะคะคณะกรรมการก็ลงคะแนนกันไปแล้วในที่ประชุมวุฒิสภาที่จะต้องเลือกก็เลือกกันไปแล้วตอนนี้คณะกรรมการนับคะแนนซึ่งที่ประชุม

งจรปิดแล้วนะคะก็ใกล้แล้วล่ะค่ะที่จะประกาศเมื่อประกาศชื่อนี้เสร็จแล้วก็คงจะได้ปิดประชุมนะคะเพราะว่าระเบียบวาระการประชุมนี้ก็หมดแล้วตอนนี้เจ้าที่กำลังนำรายชื่อไปให้ท่านกำลังทบทวนรายชื่ออยู่แต่จะได้มอบให้เลขาในที่ประชุมนะคะ

พรุ่งนี้ก็มีค่ะการประชุมวุฒิสภาวันอังคารนะคะก็จะมีระเบียบวาระการประชุมที่น่าสนใจอย่างไรก็ติดตามรายการกันตั้งแต่ 8:15 นาทีกับคุณอัญชลีวงศ์สัมพันธ์นะคะวันนี้จะมีการปรึกษาหารือกันก่อนแหละในที่ประชุมวุฒิสภาในเรื่องราวต่างๆที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็พิจารณาในส่วนของระเบียบวาระการประชุมพุทธพระราชสมดีในสัปดาห์นี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคุณฟังมีการประชุมนะคะ 9:00 น.ก็เรียนให้คุณฟัง

รัฐสภานั้นก็มี29คนขณะนี้ใกล้แล้วล่ะค่ะระหว่างที่รออยู่นี้ดิฉันประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้ทราบก่อนตอนนี้มีหลายท่านกำลังงงอยู่ในเรื่องของโครงการรัฐบาลนะคะโครงการรัฐบาลในเรื่องไทยช่วยไทย plus 60 40 50 50มันใช้ง่ายคิดง่ายคนละครึ่ง101ก็50แต่ถ้า60 40นี่รัฐบาลให้เยอะกว่านะคะแต่มันคิดยากกว่าในแง่ของผู้ที่จะไปซื้อแต่มันไม่ยากที่ฉันบอกสูตรนี้คุณฟังจะไปซื้อเนี่ยนะคะสมมติคุณฟังซื้อ90บาทกลมๆนี่ก่อนเขาขายเรา90บาทถ้าเราจะเสียไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยถามว่าทำอย่างไรเราต้องเสียเท่าไหร่คุณฟังหยิบเครื่องคิดเลขหรือในมือถือเลย6 90บาทคูณ 0.4 ผลลัพธ์ที่ออกมานั่นคือเงินที่

15บาท100บาทตรงนี้อย่าหาทำเลยนะคะคุณพ่อค้าแม่ค้ามันไม่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเขาจะไม่ทำเราผู้ซื้อเราก็ต้องระมัดระวังเขากด9เขาบอก90บาทเขาก็ต้องกด90บาทเมื่อกด90บาทปุ๊บเราสแกนปั๊บแอปเป๋าตังค์ก็จะคำนวณให้

พ่อค้าแม่ค้าที่คดโกงแบบนี้เนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับพี่น้องประชาชนผู้ซื้อสินค้าเนี่ยล่าสุดก็โดนเลยท่านนายกสั่งเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านสั่งกระทรวงการคลังเลยยกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีลูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่เรื่องนี้ก็บอกข่าวดีให้คุณฟังได้รับทราบอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะระหว่างรอผลการประชุมจากกรณีที่กระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขว่าหากบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูจะทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์การรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งประเด็นนี้ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายและกังวลใจด้วยในสังคมบ้านเรากว้างขวางเลยว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุครอบครัวที่มีภาระการดูแลที่มันซับซ้อนน่ะล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่ง

ี่น้องประชาชนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้รับมอบนโยบายและก็เตรียมดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์นี้โดยมีกำหนดการความคืบหน้าแถลงชี้แจงวันนี้ละค่ะ8มิถุนายนนะวันนี้ได้ชี้แจงไปยังไม่ทราบนะคะแต่ชี้แจงวันนี้แหละเดี๋ยวถ้ามีผลแล้วฉันจะบอกให้ทราบแล้วกันนะคะแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์นี้อย่างเป็นทางการก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะการแสดงความคืบหน้าจะเสร็จสิ้นก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเดินทางไปยังประเทศเวียดนามร่วมกับท่านนายกนะคะครั้งนี้ก็คลายกังวลไปได้อีกเรื่องนึง

ื่อไทยพลัสเนี่ยนอกจากซื้อของแล้วแต่ในห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อใช้ไม่ได้นะคะตรงนี้เรียนให้ทราบพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็พี่น้องประชาชนจะใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมแล้วกันย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งบางค

พ่อค้าแม่ค้าอย่าโกงนะอย่าโกงผู้บริโภคนะคะตรงนี้ก็บอกให้คุณฟังได้รับทราบเดี๋ยวบางท่านจะงงถึงวันนี้ยังงงเลยยังใช้ไม่เป็นกันอยู่เลยฉันใหม่ๆก็งงเหมือนกันแหละแต่ได้สูตรเด็ดมาคือ 0.4 เอาราคาที่เราจะซื้อเนี่ยไปคูณ 0.4 นั่นคือเงินที่เราจะต้องจ่ายให้เขาในส่วนของมาตรการ60-40แล้วก็อย่าลืมดูพ่อค้าแม่ค้าเขากดให้เราตามที่เขาบอกราคาเราหรือไม่ตรงนี้แหละสำคัญตรงนี้สำคัญเขากดราคาตามที่เราเขาบอกเราไอ้ที่เขาจะให้ที่เขาจะให้เราสแกนแน่นอนเดี๋ยวแอปเป่าตังเขาสแกนให้เองแหละเขาคิดคำนวณให้เองแต่ถ้าเราอยากจะคิดเองเราก็คูณ 0.4 เข้าไปวันหนึ่งก็เติมไป133บาทต่อวัน1เดือนต้องใช้ให้หมดนะคะถ้าไม่หมดแล้วเดี๋ยวเขาตัดนะให้ 4,000 เดือนละ 1,000 4เดือนก็ 4,000 ตอนนี้รายชื่อขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์แล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้ประกาศรายชื่อในที่ประชุมวุฒิสภา

0: ว3คนนะคะอดีต2เดี๋ยวจะได้คัดเลือกมา3คนที่จะประกาศชื่อในที่ประชุมจาก29คนที่เขารับการเลือกกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตอนนี้เสียงมาแล้วเชิญคุณฟังรับฟังกันในท่อเสียงค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลการออกเสียงลงคะแนนรับนะครับเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะครับผลการออกเสียงลงคะแนนมีดังนี้ครับ1นายกิติพันธ์อนันตกูลธีรโชตได้32คะแนน2นายขวัญชัยแสนฮิรันได้10คะแนน3นายจำลองอนันตสุขได้11คะแนน4พลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรได้18คะแนน5นายธนพัฒน์ตวงวิไลได้ไม่ได้ได้0คะแนนนะครับ6นางลงรักก้านเขียวได้5คะแนน7นายเปรมศักดิ์เพียยุระได้82คะแนน8นายพลวัตตันสิริได้10คะแนน9นายพิชานพรสิริประธานได้4คะแนน10นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์ได้12คะแนน11นางเพลินจิตขันแก้วได้1คะแนน12นายยุคนชนะวัฒน์ปัญญาได้28คะแนน13นางสาวรัชนีกรทองทิพย์ได้18คะแนน14นายวิชุกแก้วลายได้6คะแนน15นางวัชมนคุณแสนได้0คะแนน16นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรได้113คะแนน17นายสุภโชคสารกิจได้12คะแนน18นายสมภารพระศักดิ์ได้3คะแนน19นายสรชาติวิทยาสุวรรณพงษ์ได้13คะแนน20นายสาลีสิงห์คำได้0คะแนน21นายสุทนกล้าการขายได้11คะแนน22นายสุนทรชาวกิจค้าได้4คะแนน23นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนีชีวินได้9คะแนน24พันตำรวจโทสุริยาบารสันได้14คะแนน25นางอัจฉรานรนองได้3คะแนน26นางสาวอมรศรีบุญนาคได้12คะแนน27นางอังคณานีรภัยจิตได้9คะแนน28นางสาวอัจฉรพันธ์หอมรสได้17คะแนน29นายอเนกวีระพจนานันท์ได้4คะแนนจากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่านายวุฒิชาติกัลยาณมิตรนายเปรมศักดิ์เพียยุระและนายกิติพันธ์อนันตกูลธีรโชตได้รับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง

0: มจะให้เจ้าหน้าที่นำไปทำลายตามระเบียบต่อไปนะครับเป็นนั้นจบการพิจารณาเรื่องด่วนครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีครับระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้านพิจารณาไม่มีครับระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีครับท่านสมาชิกครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมขอปิดประชุมครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นคือการประชุมวุฒิสภาครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ค่ะซึ่งในวันนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการถ่ายทอดเสียงมาตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีนะคะโดยในวันนี้ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมค่ะสมาชิกวุฒิสภาได้ยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา1นาทีด้วยกันค่ะจากนั้นท่านประธานการประชุมนะคะก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมสำหรับ

ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบค่ะและเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมจำนวน4เรื่องด้วยกันนะคะในที่ประชุมก็ได้มีมติรับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมค่ะนอกจากนี้ตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะคะในที่ประชุมก็ได้รับรองรายงานการประชุมทั้งสิ้นจำนวน3ครั้งนะคะได้แก่ครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันจันทร์ที่16มิถุนายนขออภัยค่ะ16มีนาคม2569ครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันอังคารที่17มีนาคม2569และครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันจันทร์ที่23มีนาคม2569ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระทู้ถามนะคะซึ่งในวันนี้มีการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือด้วยกันจำนวน3เรื่องด้วยกันนะคะโดยในวันนี้กระทู้ถามเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยการเลื่อนยศข้าราชการตำรวจซึ่งครองยศจากร้อยตำรวจเอกเป็นพันตำรวจตรีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ6เดือนนะคะถามโดยพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษเป็นผู้ตั้งถามถามท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็ได้มาเป็นผู้ตอบกระทู้ถามค่ะกระทู้ถามเรื่องที่2นะคะคือเรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยถามโดยนายเปรมศักดิ์เพยุระเป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายณวัชรพลขาวขำนะคะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามค่ะมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญนะคะไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะส่วนกระทู้ถามเรื่องที่3นะคะเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะและได้และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นถามโดยนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์นะคะถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยในวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้นะคะจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการพิจารณาในกระทู้ถามด้วยวาจานะคะซึ่งมีด้วยกัน3กระทู้ด้วยกันนั่นคือเรื่องโครงการไทย AI Passport นะคะถามโดยนางสาวนันทนานันทวโรภาสนะคะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามนะคะกระทู้ถามเรื่องที่2ค่ะเรื่องของการสื่อการที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารนะคะถามโดยนายนาวตรีพุทธิพงษ์พงษ์สุวรรณนะคะเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะซึ่งในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะนางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้ตอบกระทู้ถามกระทู้ที่2นี้นะคะและกระทู้ถามเรื่องที่3ค่ะเรื่องการศึกษาความเหมาะส

ใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะคะที่ประชุมในวันนี้มีมตินะคะในการเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาในลำดับต่อไปค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องด่วนที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะนั่นก็คือการเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพุทธศักราช2556นะคะโดยในที่ประชุมวันนี้ค่ะก็ได้มีการลงมตินะคะซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวนทั้งสิ้น29คนโดยผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกปรากฏว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาด้วยคะแนนสูงสุด3ลำดับแรกได้แก่ลำดับแรกค่ะนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรลำดับที่2ค่ะนายเปรมศักดิ์เพยุระและลำดับที่3นายกิติพันธ์อนันตกูลจิรโชตนะคะสำหรับกรรมการกองทุนในสัดส่วนผู้เคยเป็นสมาชิกมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน2คนได้แก่นายณรงค์อ่อนสะอาดและนายอนุรักษ์นิยมเวชซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับการแต่งตั้งจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกนะคะโดยในที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับข้อที่105เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาค่ะและรวมไปจนถึงในวันนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องอื่นๆที่ได้มีการพิจารณานะคะนั่นก็คือที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนวาระที่7เรื่องอื่นๆขึ้นมาพิจารณาก่อนนะคะซึ่งในส่วนของการขอขยายเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.และการขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ก็ขอเลื่อนออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก30วันค่ะและที่ประชุมนะคะก็ได้ทำการยุติการประชุมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและทั้งหมดนี้คือรายละเอียดในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทีมถ่ายทอดเสียงนะคะประกอบด้วยคุณอรัญญาชมชื่นค่ะและทีมเทคนิคคือคุณสายชนมีสั่งนะคะต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดี

0: ได้ใช้ทางสะดวกขึ้นแต่จะให้เขายกให้สาธารณะเขาไม่ยกเลย
1: มันเป็นที่ส่วนบุคคล
0: ที่มันมีมูลค่า
1: จะไปยอมยกใช่ไหม
0: แมนแล้วต้องเข้าใจเขาน
1: ะ
0: เขาเป็นเจ้าของที่เจ้าของทางแล้วผู้ใช้ทาง
1: คิดถึงอกเขาอกเรา
0: ใช่ครับก็ใช้ไปตามสภาพ
1: ไปสายคุณวัชระพงษ์จากปทุมธานีต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: แจ้งความไป
0: เดี๋ยวครับทักทายกันก่อนสิครับน้องฝน
1: ทักทายกันก่อนนะสวัสดีจ้า
2: ฮัลโหล
1: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับ
1: คุณวัชระพงษ์จะสอบถามเรื่องโดนคนมาขับรถชนแล้วหนีแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วหลักฐานชัดอยากถามว่ากว่าคดีจะเสร็จสิ้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ทำไมถึงช้าจังเลย
2: ใช่ครับผม
0: เหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: เหตุเกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมแล้วผมไปแจ้งความเมื่อวันที่25พฤษภาคมครับ
0: คนเคยถามไหมเนี่ยเรื่องนี้รู้สึกคุ้น
2: ผมเคยโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกจะติดต่อกลับมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยครับ
1: ไม่หมายถึงว่าเคยมาถามที่รายการแล้วหรือยัง
2: เคย

0: ครับแต่ว่ายังไม่ได้คุยนะคร
1: ับ
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้ออกรายการ
1: โอเคก็แล้วคนบาดเจ็บไหม
0: ไม่บาดเจ็บครับผมก็ขับรถยนต์เขาก็ขับรถยนต
1: ์อ๋อ
0: แต่เขาขับชนแบบไม่เบรกเลยครับแล้วเสร็จแล้วผมถามว่ามีประกันไหมคุณเขาบอกมีผมก็จอดรถเข้าข้างทางแป๊บเผลอแป๊บจนแกวิ่งแกขับหนีเลยครับ
1: โอ้ชนแล้วหนีเลย
2: หาตัวไม่เจอคู่กรณีใช่ไหมคะ
1: ชนแล้วหนีก็ไปแจ้งความใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคุณไปแจ้งความตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกแหละแล้วคุณมีหลักฐานเขาไหมว่าเขาเป็นรถอะไรทะเบียนอะไรมีไหมครับ
0: มีครับมีครับ
1: ถ้ามี
0: รถสีฟ้าปอน
1: ไม่
2: ยังไม่
1: พูดอย่างนี้ครับคนวัชรพลกรุณาฟังนะผมไม่ให้พูดตัวเลขอะไรออกไปเพราะเราไม่รู้ใครผิดใครถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิดนะเดี๋ยวไปเกิดไปเจอทะเบียนคันอื่นเข้ามีสลับนิดเดียวเพราะงั้นผมขอไม่เอาตรงนั้นนะ
2: มีภาพ
0: ครับ
1: เอาเฉพาะที่พี่บอกว่าชนตอนแรกทำท่าว่าจะรับผิดชอบสุดท้ายแล้วก็หนีไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปแจ้งความโรงพักเมื่อ21พฤษภาที่ผ่านมานี้ใช่ไหม
0: เมื่อ25พฤษภา

0: บอกไม่ได้ล่ะครับแต่โดยหลักแล้วตำรวจก็ต้องสอบสวนพี่ถ้าพี่มีหลักฐานข้อมูลชัดเจนนะครับถ้ามีรูปมีภาพมีทะเบียนถูกต้องเนี่ยนะเดี๋ยวตำรวจก็จะต้องออกหมายเรียกเพราะว่าคดีนี้มันไม่ได้มีผู้บาดเจ็บไงมันทำให้เสียทรัพย์ไง
1: มันก็คือ
0: เขาก็จะออกหมายเรียกนะครับเรียก2ครั้งไม่มาอย่างน้อยครั้งละ7วันน่ะ2ครั้งไม่มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวตำรวจก็จะออกหมายจับให้
1: ครั้งละ7วัน2ครั้งก็14วันอย
0: ่างแต่ทีนี้ตั้งปัญหาว่าตำรวจเนี่ยจะตีความว่าเป็นคดีแพ่งชนกันเสียหายเองเดี๋ยวคนไปฟ้องเสียหายกันเองมั้ยของคุณเนี่ยมีประกันมั้ยคุณวัชรพล
1: มีประกันมั้ยคะ
0: ของคุณมีประกันมั้ย
2: ผมเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
2: ผมไม่มีประกัน
0: ไม่มีประกันถ้าไม่มีประกันคุณก็ต้องฟ้องเองไอ้นนหนีก็คงไม่มีประกันถ้ามีก็คงไม่หนีไป
1: ใช
0: ่คุณวัชรพลคุณไป
2: ตำรวจเขารู้ว่าที่อยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วเขาจะแจ้งผมไหมครับ
0: แจ้งสิครับแจ้งครับ
2: อ๋อนี่ผมต้องรออย่างต่ำ3อาทิตย์
0: ใช่ครับอย่างน้อยต้องรอครับรอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องตรวจสอบก่อนแล้วก็มีหนังสือไปถึงคนที่คุณกล่าวหาเขาอะว่าเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วถ้าเขาไม่มาก็ต้องออกซ้ำไปอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเขาไม่มาอีกคุณก็ใช้วิธีการคุณฟ้องเองก็ได้
2: ครับ
0: ฟ้องคนจะเรียกค่าเสียหายเป็นคดีมโนสาเร่นี้ได
2: ้อ๋อ
0: เหตุเกิดท้องที่ก็ตรงนั้นลำลูกกาก็ไปที่ศาลธัญบุรี
1: ค่ะ
2: ธัญบุรีนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เอาตามนี้นะครับสวัสดีครับ
2: เข้าใจครับขอบคุณครับ
0: นี่ครับ
1: คุณวัชรพลนะคะ
0: ถ้าจะไปบอกว่าเอาเงื่อนเวลามาภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้กรอบเวลาเท่านั้นเท่านี้ของตำรวจเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าตำรวจคดีเขาไม่ได้มีคดีเดียวก็มีหลายคดีกว่าที่เขาจะทำสำนวนสรุปแล้วก็ออกหมายเรียกให
1: ้
0: ถ้าเป็นผู้ใหญ่สิเขาจะเร็วให้หน่อยออกหมายเรียกเผลอๆไม่ต้องเรียกไปตามถึงบ้านเลยเพราะรู้นี่รถทะเบียนนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ใช่ไห
1: ม
0: เออแต่ว่าเราก็ไปตามขั้นตอนนิดนึงก็ยังอยู่ในวิสัยที่ปกติอยู
1: ่รอสักหน่อย
0: ถ้าเขาไม่รับผิดชอบเราก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายเองเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะไปสายคุณคำฟองต่อเลยจากเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
3: คุณถนอมค่ะ
0: น้องฝนจำพี่ก็ได้ไหมเนี่ยวันก่อนที่เขาร้องทุกข์มาเรื่องที่ว่าเพื่อนบ้านเขาไปจุดไฟไล่ข้าวโพดอ่ะแล้วก็ไฟมันลุกลามมาในที่ของแกแล้วทำให้มันไฟมันไหม้ไอ้ท่อสูบน้ำท่อระบายน้ำของแกในสวนในไร่ของแกนั่นน่
1: ะ
0: นะครับแล้วปรากฏว่าพอไปคุยปรากฏทางโน้นก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนจุดไฟทีนี้พี่เขาก็ไปแจ้งความที่โรงพักตำรวจบอกว่าตำรวจตอนแรกที่ไปแจ้งความตำรวจบอกว่าไงพี่คำฟอง
3: อ๋อเขาบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันแล้วกลับไปแจ้งใหม
1: ่
3: ไปแจ้งใหม่เขาก็บอกว่าถ้าดำเนินเรื่องไปถึงศาลถึงอะไรเขาจะฟ้องกลับนะถ้าไม่เป็นความจริงอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะ
0: นี่คือตำรวจคุมพี่กำฟ้อง
3: ค่ะ
0: คือเขาไปร้องทุกข์ว่ามีคนจุดไฟแล้วไฟมันไหม้มาที่ของเขาแล้วทำให้แป๊บท่อน้ำก็เสียหายไป 2,000 กว่าบาท
1: แทนที่ตำรวจจะฟังพี่กำฟ้องแต่ขู่กลับ
0: นี
1: ่
0: กำฟ้องเธอไปแจ้งหาเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับเอาได้นะ
1: ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
0: ไอ้นี่ก็ตกใจเอ้าก็ฉันรู้เนี่ยไฟมันมาจากที่เขาเลยมาถึงตรงนี
1: ้
0: แล้วก็รู้เนี่ยไฟมายังไงนะครับคือพี่ตำรวจพี่ขี้เกียจทำคดีถึงขนาดแบบนี้เลยล่ะพี่ช่วยใครผมถามเลยนะคุณกำลังช่วยคนที่เดือดร้อนเสียหายจากการถูกละเมิดแต่ถ้าคุณไม่ช่วยเขาคุณไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะเขาพี่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นะและถ้าชาวบ้านเอาเรื่องจริงอย่างพี่กำฟองเอาเรื่องจริงและแจ้งความร้องทุกข์เราเว้นการปฏิบัติหน้าที่
1: เบอร์เลยนะคะที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ไม่เป็นแบบตามหน้าที่อ
0: ่
1: ะ
0: ก็157นะมาตรา157
1: แล้วเขาทำจริงนะแล้วตรวจสอบจริงนะ
0: ทีนี้ไอ้เราก็คงไม่อยากไปไกลถึงขั้นนั้นน่ะอยู่กันได้ไปกันได้นะครับพี่กำฟองก็เอาละเมื่อพึ่งตำรวจไม่ได้ก็มาพึ่งฝนพึ่งหนอมนี่แหละพึ่งเอ็นบีที
1: แล้วยังไงคะ
0: ก็เลยบอกพี่กำฟองนะไม่ต้องห่วงละเดี๋ยวพี่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และอยู่วิเชียรบุรีใช่ไหม
3: อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะ
0: ต้องไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์เมืองเพชรบูรณ์แล้วอัยการทำไงครับเรื่องนี้
3: อ๋ออาการอัยการโทรเป็นดีมากเลยค่ะคุณอัยการเขาแนะนำให้ทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนะ
0: ครับ
3: ก็ทำตามเขาทุกอย่างเลยค่ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายแล้ว
3: ทีนี้วันก็กลายเป็นว่าเขามาขอไกลเกลี่ยขอยอมจ่ายค่ะทีแรกเขาไม่ยอมก็ได้ขึ้นศาลเขาส่งไปเลยผมพร้อมที่จะไปศาลแล้วให้เขาดำเนินเรื่องไปเลยแต่พอไปถึงคุณอัยการแนะนำมาหาตำรวจใหม
0: ่ครับ
3: ก็เลยค่ะก็เลยเขาก็เลยมายอมความค่ะ
0: มายอมความที่โรงพักใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ตำรวจยอมปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมทีนี้
3: ค่ะ
0: ไอ้ตอนแรกได้แค่ลงบันทึกประจำวันแล้วบอกให้กลับไปกลับไปเสร็จปั๊บพี่ก็กลับมาแจ้งความดำเนินคดีใหม่ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาฟ้องแล้วขึ้นศาลแล้วเกิดเขาอย่างรถอย่างนี้เขาไม่ผิดขึ้นมาเดี๋ยวเขาฟ้องกลับพี่คำพองตกใจไงเดี๋ยวไปเจออัยการอัยการสั่งมาบอกไปหาตำรวจจึงยอมทำหน้าที
1: ่
0: โรงพักไหนล่ะพี่กำฟองจะได้ชื่นชม
3: โรงพักบ้านโคกอะค
0: ่
3: ะ
0: สภ.บ้านโคกนะ
3: ค่ะ
0: แ
1: ล้วถามโรงพักแรกไหมคะที่เขาไม่ปฏิบัติ
0: ก็นี่แหละบ้านนี้แหละบ้านโคกนี่แหละ
1: อ๋อเหรอบ้านเดิม
0: เออก็สุดท้ายตำรวจก็ยอมเรียกคนที่ถูกกล่าวหาที่พี่ไปกล่าวหาเขาไว้ที่โรงพักใช่ไหมมาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: มาปั๊บก็ยอมชดใช้ใช่ไหมเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
3: เป็นเงิน 2,000 บาทค่ะ
0: เออความเสียหายมันไม่เยอะไฟมันลามทุ่งมาจากกดจากแปลงของคุณน่ะแต่มันมาเห็นเป็นทางมานะบอกวันนั้นบอกให้ไปถ่ายคลิปมานะไอตอนแรกปรึกษายังไม่ถ่ายมานะ
1: ถ่ายมามั้ย
0: ก็ตอนแรกก็ปรึกษาปากเปล่ามาก่อนบอกพี่ที่ไปถ่ายเลยนะไปถ่ายจากแปลงที่ไฟไหม้ตรงนั้นนะแล้วมันลามมาถึงแปลงของพี่ได้ไงนะบอกว่าตอนนี้ฝนตกหน่อยไม่เป็นไรมันยังเห็นรอยดำอยู
1: ่
0: ถ่ายมาถ่ายคลิปพร้อมหลักฐานเสร็จปั๊บเรียบร้อยทำไมตำรวจท่านไม่ทำหน้าที่ชาวบ้านจะพึ่งใครอะครับพี่ตำรวจครับไม่มีใครบังคับท่านเป็นตำรวจนะท่านเป็นของท่านเองท่านสมัครใจเองท่านวิ่งเต้นดีที่อยากจะเป็นตำรวจนะ
1: นี่เสียงในหัวดังทุกโรงพักเลยใช่ไหมคะ
0: ก็
1: ไม่ถึงเสียง
0: ต้องปฏิบัติหน้าที่ชาวบ้านต้องพึ่งพาได้ใช่ไหม
1: จริงๆมีหลายที่นะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็หลายคนก็เคยแจ้งกลับไปเบอร์ที่จะร้องเรียนตำรวจด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะก็ขอบคุณทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะพี่คำฟอง
3: ค่ะก็อยากจะขอขอบคุณ NVT รวมใจช่วยชาวบ้านขอบคุณคุณถนอมขอบคุณคุณฝนแล้วก
1: ็
3: ขอบคุณคุณอัยการทวีทรัพย์ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณตำรวจในนั้นด้วยนะ ที่สุดท้ายยอมทำหน้าที
3: ่
0: คือถ้าผมเป็นร้อยเวรคนนั้นน่ะพี่เขาเดือดร้อนมาไฟ

0: มาเสร็จปั๊บก็ต้องดูให้พยานแวดล้อมเรียกคนมาสอบอันนี้เขาระบุชัดเจนมาจากตรงนี้เอาก็รู้ก็ต้องเรียกมาเรียกมาเสร็จปั๊บสอบเขาปฏิเสธถ้าเขาปฏิเสธก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่ามันจะกล่าวหาได้ไหมถึงปฏิเสธนะ
1: ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรถึงตอบไปแบบนั้นนะ
0: ก็ลงรายงานประจำวันเลยเขากลับไปแล้วก็คิดว่าไม่ต้องทำคดีไง
1: โอ้โห
0: แล้วก็จะได้สบายไงแล้วไปดักจับรถเอามันง่ายกว่า
1: เ
0: ออจริงไหม
1: แล้วก็เปิดกระจกใช่ไหมแล้วมีการพูดคุยกัน
0: จริงๆนะฝากพี่ตำรวจทุกท่านด้วยความเคารพนะจริงๆนะเพื่อนผมเป็นพนักงานสอบสวนเก็บกลัวมากที่สุด
1: เรื่อง
0: การร้องเรียนพนักงานสอบสวนกลัวมากที่สุดเรื่องถูกร้องเรียนเพราะมันจะแป๊กไม่ขยับยศไม่ขึ้นตำแหน่งไม่ขึ้นนะผมว่าต่อไปนี้เนี่ยการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะให้ประชาชนโหวตดีไหมใครคดีค้างนี่ไม่ต้องขึ้นใครคดีไม่ค้างนี่ขึ้น
1: คนคิดว่าคงโหวตกันกระหน่ำนี่แหละเออคนคงสมานนะขอความเห็นกันเยอะเลย
0: ครับ
1: ค่ะพี่ชาวฟองขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: ทุกของท่านคืองานของเราไงน้องฝนไม่งั้นไม่ได้ 2,000 แต่ 2,000 ก็ต้องช่วย
1: ก็เป็นเงินน่ะนะเขาเดือดร้อนน่ะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกแล้วเขาไม่ดำเนินคดีทำไงอ่ะถูกไหมคะ

0: ที่เขาเลี้ยงนะมันเป็นที่สปปสปปเขาให้เลี้ยงปศุสัตว์แล้วผมอยากทราบว่าสุนัขนี่มันเป็นปศุสัตว์ไหมครับ
1: แต่ว่าบ้านทำคือตรงนั้นน่ะบริเวณนั้นสร้างความเดือดร้อนแล้วก็เสียงดังให้กับบ้านของคุณกำพล
0: ครับ
1: ทีนี้อยากให้ช่วย
0: คืนนี้ไม่ได้รับได้นอนเลยครับ
1: อ๋อเกิดขึ้นมานานยังคะ
0: ตอนแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้แกก็เพิ่มมาเรื่อยๆซื้อที่เพิ่มขยายไปเรื่อยๆแหละครับ
1: อืมแล้วรบกวน
0: บ้านความหวังใหม่ไงครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: เดี๋ยวผมถามที่อย่างนี้เขาเลี้ยงสุนัขกี่ตัว
0: โอ้เยอะครับหลายร้อยตัวละครับ
2: เขาเลี้ยงสุนัขจรจัดเขามีใจบุญสุนทานเลี้ยงสุนัขจรจัดหรือเขาเลี้ยงเพาะพันธุ์เป็นฟาร์มแล้วก็เอามาขาย
0: เป็นประเภทใจบุญนั่นแหละครับแต่เป็นของต่างชาติหมดครับสุนัขจรจัดจริงๆเขาไม่เอาหรอกครับ
2: อ๋อต่างชาติเหรอ
0: ครับต้องมีที่มา
2: อยู่คุณอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรครับ
1: อยู่อำเภออะไรครับอ
0: ำเภอแม่วางครับ
2: อำเภอแม่วางเหรอ
1: แม่วางเชียงใหม
0: ่ครับ
2: เคยร้องเรียนไปที่ไหนบ้างแล้วหรือยัง
0: เคยเลยครับผมก็มาปรึกษาคุณถนอมนี่แหละครับ
2: อย่างนี้ก่อนเริ่มต้นนะพี่นะแจ้งไปที่1567ก่อนนะสายด่วนของกรมการปกครองไอ้สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่พึ่งชาวบ้านนี่แหละของผู้ว่าของท่านอำเภอนะสายด่วน
1: 1567
2: ศูนย์ดำรงธรรม
0: คร
2: ับ นะครับร้องทุกข์ให้ชัดเจนว่าบ้านเล็กที่เท่าไหร่อะไรยังไงเลี้ยงสุนัขประมาณกี่ตัวใครเป็นเจ้าของประมาณไหนแล้วก็สิ่งที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคุณ
1: กำพล
2: คุณกำพลเนี่ยแล้วก็คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยไหมยังไงไหมเนี่ยนะพี่นะ
0: เขาก็เดือดร้อนแต่เขาไม่ได้เขาเป็นสวนนะครับเขามากลางวันเขาก็กลับแต่ผมต้องอยู่นี่มา28 ปี
1: นะ
0: คร
1: ับ อยู่ตลอด
2: ใช่ใช่
1: อาศัย
2: ที่กำพลแจ้งศูนย์ดำรงธรรมก่อนนะพี่นะ
0: ครับผม
2: แจ้งศูนย์ดำรงธรรมให้ถึงท่านอำเภอแม่วางก่อนแล้วถ้าผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราตามอำเภอให้อีกรอบหนึ่ง
1: ค่อยโทรกลับมานะ
2: เอาเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนเนาะ
0: ครับผม
2: อันนี้ช่วยพี่ด้วยอีกทางหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยโดนดุเอาแล้วคุณเคยแจ้งศูนย์ดำรงธรรมไม่เคยแจ้งเอาแล้วคุณไปร้องเรียนเขาแล้วคนจัดบางทีนะเข้าใจในพื้นที่ไหมเพราะงั้นผมให้พี่เอาเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะแล้วถ้าไม่คืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมตามให้นะพี่นะพี่กำพล
0: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับบางทีชาวบ้านไปร้องเนี่ยบางทีร้องมาที่เราแล้วเราประสานไปปั๊บเขาก็จะดุไงเราทำไมไม่ร้องมาที่นี่ทำไมต้องไปร้องเรียน
1: ทำไมอ่ะเขาคงไม่รู้ช่องทางที่จะไปสู่ทางธรรมนี
2: ่รายการนี้บอกแล้วไม่ใช่รายการร้องเรียนนะร้องทุกข์เนี่ยใครมีทุกข์นี่มาร้องฝน
1: ร้องหนอม
2: ร้องจนฝนตกนั่นแหละ
1: แล้วสุดท้ายก็แก้ปัญหาได้
2: ก็ต้องแก้กันให้ได้
1: แต่จริงๆต้องเข้าใจพี่เขาเพราะอยู่มา28ปีแล้วได้ยินเสียงตลอดเวลาส่วนคนเลี้ยงเนี่ยคนใจบุญเนี่ยเขามาแล้วเขากลับ
2: เดี๋ยวผมตอบพี่สมจิตพี่เกียรติก่อนนะทีมงานไม่ต้องต่อสายเนี่ยข้อมูลชัดเนี่ยน้องพรีมรับสายมานะจากข่าววันนี้ของคุณพี่ถนอมบอกว่าฟังรายการอยู่อายุความหมดหรือยังนั่นหมายถึงกี่ปีที่คุยเรื่องของคดียักยอก
1: ค
2: ดียักยอกทรัพย์เนี่ยคดียักยอกทรัพย์เนี่ยนะน้องฝนนะถ้าเราไปแจ้งความว่าสมมติอ่ะผมเอาทรัพย์ของน้องฝนมาแล้วก็ฝนจะมาแจ้งความว่าผมยักยอกทรัพย์ไม่คืนของเนี่ยนะนับตั้งแต่ฝนรู้ว่าผมเอามาแล้วไม่คืนนะเอามาทวงถามไม่คืนแล้วก็ไม่ยอมคืนของเนี่ยนะนับตั้งแต่รู้หรือควรจะรู้นะถ้าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้หรือควรจะรู้แล้วว่าถ้าเขาปฏิเสธขนาดนี้แล้วเนี่ยน
1: ะ
2: มันเข้าข่ายยักยอกแล้วเนี่ยน
1: ะ
2: นับตั้งแต่รู้หรือควรรู
1: ้
2: 3เดือนต้องแจ้งความถ้าคุณไม่แจ้งความ3เดือนคุณไปแจ้งความหลังจากนั้นนะครับสมมติเดือนที่4นะครับคุณไปแจ้งเพราะคุณไปแจ้งเสร็จปั๊บเขาก็สอบเสร็จปั๊บดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ถูกไห
1: ม
2: มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วคดีไปขึ้นศาลพอไปขึ้นศาลเสร็จปั๊บคู่กรณีเขาสู้ใช่เขาเอาไปจริงเขาไม่คืนจริงถูกไหม
1: ค่ะ
2: ต้องโกงคนจริงอ่ะยักยอกเอาไปจริงจริงอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าคดีหมดอายุความแน
1: ่เลย3เดือน
2: เลย3เดือนที่คุณจะร้องทุกข์อ่ะนี่ต้องระวัง
1: ค่ะ
2: นี่จะเรียกว่าอายุความคดีอาญาทุกคดีมีอายุความจะ3เดือน6เดือน10ปีหรือก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเหมือนกับคนที่ฆ่าคนตายแล้วหนีอันนั้น20ปีเรื่องอายุความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งความและการสู้คดีครับ
1: ค่ะไปสายคุณลุงประจวบต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณลุงจากนครปฐมคุณลุงได้ยินข่าวลือเหรอ
3: ว่าเขาก็ชอบ
1: ลือดังลือดังไปถึงลุงเลยเนาะชาปนกิจทกสกำลังจะล้มลูกสาวเลยเลิกส่งเงินอยากถามว่าจริงไหม
2: ถามคำถามแรกก่อนนะลูกสาวเลิกส่งเล่นหรือยัง
3: เลิกแล้วครับ
2: ยุ่ง
1: นั่นน่ะสิ
2: ยุ่งเอาเรื่องหลังนี่แหละยุ่งยุ่งที่ไปได้ยินข่าวลือแล้วก็ไม่ส่งมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: ประมาณงวดหนึ่งมั้ง
2: หนึ่งงวดยังหายใจได้หนึ่งงวดนะคือชาปนกิจทกสคุณลุงเป็นสมาชิกทกสใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ทำชาปนกิจทกสใช่ไหม
3: ครับ
2: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่
3: 76ครับ
2: 76ปีนะครับแล้วไปได้ยินข่าวหรือคือตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายพื้นที่ทั่วประเทศน
1: ะ
2: หลายแห่งนะที่ประสบปัญหาผู้บริหารสมาคมเนี่ยทุจริตเขาส่งเงินไปแล้วนะครับพอมีสมาชิกเสียชีวิตไม่เอาเงินที่สมาชิกส่งรายเดือนรายปีเนี่ยเอาไปให้กับครอบครัวทายาทคนตาย
1: เขาไม่ได้
2: หรือให้ก็ไม่ครบหรือบางทีไม่ให
1: ้
2: พอเกิดการทุจริตกันภายในเสร็จปั๊บคนที่เสียชีวิตก็ส่งเอาส่งปั๊บพอตายลูกหลานไม่ได้
1: เรากลับไม่ได
2: ้ก็เกิดปัญหาหลายที่นะครับเป็นเงินหลายล้านในบางที่นะ
1: ก่อนหน้านี้มีเรื่องแบบนี้ถามเราเข้ามาเหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นี้ทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู
1: ่
2: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าทกส.เพราะกรณีลูกค้าทกส.ยังไม่พบว่ามีปัญหาที่ไหนทีนี้พอคุณได้ยินข่าวเรื่องอื่นแล้วคุณมาหยุดให้ลูกสาวหยุดส่งพอหยุดส่งเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวคุณจะขาดคุณจะขาดเพราะสมมติว่าพอคุณพ่อตายเนี่ยลูกก็ไม่ได้ที่ส่งมาแล้วกี่ปีลูกค้าทกส.ส่งมา30ปี40ปีเลยนะ
1: ค่ะ
2: จริงไหมแล้วก็นับเงินแต่ละปีจนกระทั่งสมมติส่งไป40ปีปีละ 2,000 เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
2: พอเสียชีวิตได้เงินไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขาดส่งงวดเดียวรีบไปส่งนะกล้าจวบรีบไปส่งครับของชาปนกิจทกส.สาขาไหนครับ
3: สาขาก็เป็นแสนนครปฐมครับ
2: รีบไปส่งครับไม่มีปัญหาล้มครับไม่มีครับอย่าไปฟังข่าวลือนะแต่ว่ามันมีจริงที่บางชาปนกิจบางสมาคมมันมีปัญหาจริงแต่ไม่ใช่ที่ของเรา
1: ไม่ใช่ที่ของทกส.
2: ใช่อย่าไปฟังมาแล้วก็หยุดส่งเองเดี๋ยวจะมีปัญหานี้นะที่งวดเดียวนะนี้นะที่ถามก่อน
1: ต้องกี่งวดถึงโดนตัดสิทธ
2: ิ์ไม่จริงมันจะอยู่ที่ระเบียบของแต่ละสมาค
1: ม
2: 3เดือนอย่างน้อย3งวด
1: อ
2: ะอย่างน้อยๆนะครับวันนี้ไปส่งด้วยนะ
1: คุณลุงเข้าใจแล้วนะคะ
3: ครับครับครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่ถ้าไม่ส่งหลุดแน่เลยไอ้ที่ส่งมาแล้วกี่ปีล่ะเสียฟรีไหม
1: ปีเท่าไหร่เดือนเท่าไหร
2: ่มันเขาส่วนใหญ่จะส่งรายปีสมมุติเนี่ยสมาชิกเขามีสัก 4,000 คนทกส.กำแพงแสนนี่เกษตรใหญ่มากนครปฐ
1: ม
2: เพราะงั้นทกส.สาขากำแพงแสนก็มีสมาชิกผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 1,000 คน
1: โอ้โห
2: เผลอๆ 3-4 พันทีนี้ทกส.เนี่ยเขาจะให้สมาชิกส่งรายปีเขาก็ตั้งคำนวณว่าปีหนึ่งสมาชิกของเขาทั้งหมด 4,000 คนจะเสียชีวิตเท่าไหร
1: ่
2: สมมติเสียชีวิต200คนนะ200ศพนะเขาก็จะหักคนละ20บาทต่อศพเอา 4,000 คนคูณ20ต่อ1ศพเป็นเงินเท่าไหร่428
1: 8,000
2: 80,000 เนี่ย
1: 80,000
2: นี่ก็หัก
1: คูณไป
2: อันอย่างเงี้ยตายไปก็ส่งไปเรื่อยไปเรื่อยหักไปเรื่อยไปเรื่อย
1: เขาคือคำนวณยอดของ
2: ถ้าตายเพิ่มเกิน200คนเขาก็จะเรียกเก็บเพิ่ม
1: ก็เก็บเพิ่มมากกว่า20บาท
2: ใช
1: ่ก็ข่าวลือกรองก่อน
2: ใช่ครับ
1: สอบถามก่อนนะคะไปสายต่อไปเลยคุณสมใจจากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณสมใจสอบถามว่าได้รับเงินประกันสังคมน้อยกว่าที่ควรได้จะทำอย่างไร
4: ได้ค่ะ
2: มาตราไหนพี่มาตราไหน
4: ท่านเคยอยู่มาตรา33แล้วก็39ค่ะ
1: ตอนนี้เหรอคะ
4: เห็นเขาบอกว่าอะไรนะฟ้องหลานแรงงานอะไรว่าตอนนี้ฉันได้บำนาญแค่เดือนละ 1,200 เองค่ะ
1: ต้องถามก่อนว่าตอนนี้พี่อยู่มาตราอะไรอ่ะตอนนี้ปัจจุบัน
4: ตอนนี้ส่งตัวเองมาตรา40ค่ะ
1: มาตรา40
2: คือตอนนี้มารับตอนนี้รับบำนาญแล้วนะ
4: รับบำนาญหลาย
2: รับแล้วแล้วก็มาทำมาตรา40ต่อเน
4: า
2: ะ
4: ค่ะทำมาตรา40
2: โอเคครับตอบนี้ครับพี่ครับสั้นกระชับก็คือมันเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคมเพราะจริงๆถ้าเราอยู่มาตรา33แล้วก็เกษียณที่มาตรา33ได้รับเงินเราอาจจะได้รับ 3,000

เรามารับเงินบำนาญเนี่ยนะครับมันจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งที่คนจะได้จาก 3,000 เหลือ 1,500 ได้ก่อนมั้ยนะครับเพราะว่าฐานเงินเดือนในการคิดคำนวณเนี่ยอย่างมาตรา33เนี่ยเขาจะเอา60เดือนสุดท้ายจริงในการทำงานนะครับมาหารเฉลี่ยได้เท่าไหร่ก็เอามาคูณตามมาตรานะครับก็จะได้ประมาณ 3,000 4,000 5,000 ประมาณเนี้ย

0: ได้บำนาญต่ำนะครับนี่ก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็มีผู้ที่ได้ต่ำตรงนี้ก็เลยไปฟ้องศาลจนกระทั่งศาลฎีกาของแรงงานเนี่ยก็ตัดสินมาผลปรากฏไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี
1: ้
0: ไม่เปลี่ยนแปลงจากคำพิพากษาศาลฎีกามีคุณเกียรติถามอีกคนหนึ่งเมื่อวันศุกร์น
1: ะ
0: คำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นะครับไม่เปลี่ยนแปลงเราเคยคุยเรื่องนี้กับโฆษกกระทรวงแรงงานโฆษกสำนักงานประกันสังคมมาครั้งหนึ่งแล้วว่าผลของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ออกมาครั้งนั้นเนี่ยมีผลเปลี่ยนแปลงทำให้คนที่มาอยู่39และไปรับบำนาญได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากคำพิพากษานี้ไหมไม่เปลี่ยนแปลงครับทีนี้รอว่าเมื่อไหร่ที่รัฐมนตรีรายงานจะเห็นชอบสูตรแคร์คือสูตรคำนวณเบี้ยบำนาญประกันสังคมใหม
1: ่
0: สูตรใหม่นี่เขาเรียกว่าสูตรแคร
1: ์
0: ซึ่งผ่านการกลั่นกรองมาแล้วต้องมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้ารัฐมนตรีรายงานเห็นด้วยอนุมัติให้ใช้สูตรแคร์สูตรแคร์ก็คือเดิมปัจจุบันนี้น้องฝนน้องทำงานบริษัทมา
1: ะ
0: นะครับแล้วก็พออายุ55ปั๊บเกษียณเขาจะคิดบำนาญให้เพื่อจะรับรายเดือนเขาก็จะเอา60เดือนสุดท้ายมาคิดคำนวณแต่ว่าพอสูตรแคร์เนี่ยเขาจะเอาตั้งแต่วันแรกที่ทำงานเลยจนกระทั่งถึงสุดท้ายเลย
1: ก็ยังได้
0: มหารเฉลี่ยนึกออกไหมมหารเฉลี่ยไอ้สูตรแคร์นี้จะมีการได้รับบำนาญสูงขึ้น
1: เป็นเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมแบบใหม
0: ่แบบใหม
1: ่
0: แต่ว่ารัฐมนตรีรายงานยังไม่ได้เซ็นเรื่องนี้ยังไม่ได้นำเข้าครม.ถ้าคำนำเข้าครม.และสูตรแคร์ได้

0: พราะฉะนั้นเรารับเงินอย่างนี้ไปก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับรับจนกว่าจะมีการคำนวณสูตรใหม่สูตรแชร์คนเก่าคนใหม่เขาจะพิจารณาสูตรนี้หมดนะครับจะไม่มีใครได้ต่ำกว่าเดิมและก็อาจจะ

0: ุณสมเกียรติ
1: มีใครรออยู่นะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณมาลีใครเอ่ย
0: คุณมาลี
1: คุณมาลี
0: คุณมาลี
1: พี่มาลีครับยังนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
0: เดี๋ยวเขาจะถามเรื่องมีความสัมพันธ์กันนะแม่ทราบเรื่องก็เลยแจ้งความไป2เดือนแล้วเรื่องไม่คืบหน้าเดี๋ยวต้องซักกันอีกทีนึงว่ามันเรื่องอะไร
1: คุณศิริศักดิ์จากยโสธรนะจะทำอย่างไรได้บ้างต้องการแบ่งที่นาที่เป็นมรดกพ่อแม่เสียแล้วให้เท่าเทียมพี่น้อง4คนน้องคนหนึ่งเอา

0: พ่อแม่ที่เสียชีวิตไม่ได้มีพินัยกรรมเอาไว้ไม่มีพินัยกรรมทรัพย์นั้นจะตกแก่ทายาทซึ่งก็คือลูกทุกคนเท่ากันหมดไม่มีลูกคนไหนที่จะเอาไปมากกว่าถ้าลูกคนอื่นไม่ยอมเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเอาไปมากกว่าโอนไปเป็นของตัวแล้วระวังจะเป็นการช่อโกงทรัพย์มรดก มีโทษจำคุกแล้วถ้าโกงและถูกฟ้องจะมีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ที่จะให้ได้รับมรดกนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณศรีศักดิ์ไม่มีทางอื่นดีไปกว่านะครับมาพบ NBT ของเราคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดยโสธร
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อให้อัยการเนี่ยนะครับเชิญคนที่มีปัญหานั่นแหละ
1: ทั้งหมด4คน
0: นะหรือพี่น้องคุยกันก่อนนะว่าเอายังไงตกลงกันยังไงตกลงกันได้ก็ไปแบ่งถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปพบอัยการให้อัยการชี้ช่องให้เพราะที่สุดแล้วต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับพ่อแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยต้องตั้งผู้จัดการมรดก
1: แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้4คนนี้ต้องจ้าง
0: ทนาย
1: เสียตังค์
0: เสียตังค
1: ์อ่ะไปสายต่อไปเลยคุณมาลีสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณมาลีจากจังหวัดเลยนะคะสอบถามหลานสาวอายุ13สมยอมคบกับชายหนุ่มอายุ30ปีและมีความสัมพันธ์กันแม่ทราบเรื่องก็เลยไปแจ้งความไป2เดือนแล้วเรื่องไม่คืบหน้า
0: ไม่คืบหน้า

0: อยู่โรงพักอันเชียงกงเนี่ยค่ะ
1: โรงพักไหนนะ
0: เชียงกงค่ะ
2: เชียงกง
1: อำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรครับ
0: ปากชมค่ะ
1: ปากชมนะอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะ
0: จ้ะ
1: เป็นหลานสาวแท้ๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ค่ะเป็นหลานของพี่สาวแล้วทีนี้พี่สาวก็เสียชีวิตแล้วทีนี้
1: เด็กอายุ13เด็กผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายอายุ30นี่เขารักชอบกันใช่ไหม
0: 33ปีแล้วก็ผู้ชายน่ะ
1: เขารักชอบกันไหมหรือว่าถูกล่อลวง
0: โอ้ครั้งแรกนะก็ได้ยินว่าเรียกให้ไปหยับหลังให้หยับเอวให้นะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ถูกล่อลวง
0: แล้วอ
1: ัน
0: นี้ก็โตมาจ้ะแล้วก็อีว่าหากว่ายังเนาะก็ร่วมไปเนาะเราเด็กน้อยที่เหมือนบ่รู้อ่ะมันก็ที่เอาเงินเอายังให้เพราะว่าพวกเงี้ยเขาก็จนเนาะเขาก็บ่ได้อยู่หนำค่ะ
1: ครับถูกล่อลวงครับชัดเจน
0: เขาไปเอามามันก็บ่แม่นจะเดียวเนาะมันก็ไล่ครั้งไล่ครั้งขึ้นมาเนี่ยมาเจ็ดแปดหยาดมาแล้วนะพ่อแม่จังรู้ค่ะรู้แล้วไปแจ้งความโรงพักแล้วมันเงี้ยแจ้งปวีณาพร้อมปวีณาก็เลยส่งลูก

0: ให้เขาห้าเดี่ยวแต่พักผู้เดี่ยวหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วพ่อแม่เขาก็ยักรู้ว่ามีข้อห้าใดเล็กโบเล็กน้อยมันเรียนอยู่มันเนี่ยขู่ก็ให้ออกโรงเรียนเนาะ
1: อ๋อ
0: ใช่ไ
2: หมแล้วครูให้ออกได้ยังตอนนี
0: ้โบค่ะเดี๋ยวนี้โบหันไปออกไปบ้านไอ้ผู้ชายนั่นก็ถูกไปห้าอยู่โรงเรียนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รับสายกันอยู่โรงเรียนเนาะแล้วครูเข้ากับพ่อว่าถ้าเป็นชนีเข้ากับพ่อแม่มาว่าต้องไม่ได้ออกเพราะว่าเขาอีบอลสามารถกันเล็กน้อยได้ใช่ไหม
2: พี่มาลีผมพอจับประเด็นนะก็คืออย่างนี้ครับพี่ครับเด็กน้อยเนี่ยเขามีพ่อมีแม่

0: ท่านั้นเองหลอกเด็กให้ไปจับโน่นจับนี่
1: ล่อลวง
0: นะท่านนี้เขาเรียกว่าล่อลวงอยู่แล้วแหละแล้วต่อมาพอมันหลายครั้งเข้าก็จะกลายเป็นว่าสมยอมเนี่ยไอ้นี้ไม่ใช่ดูจากพฤติกรรมในครั้งแรกมันไม่ใช
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กอายุไม่เกิน15ยังไงก็พรากผู้เยาว์ไม่ว่าเด็กจะยอมหรือไม่ยอมพรากผู้เยาว์ 100% ผิดกฎหมายเด็กยอมก็ผิดเด็กไม่ยอมก็ผิด
1: พี่มาลีไปแล้วเหรอ
0: เดี๋ยวสายหลุดไปนะนี่ประเด็นนี้นะประเด็นที่1 นะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเอาเด็กออกจากบ้านไปแล้วไปบ้านของผู้ชายนะครับล่อลวงไปเนี่ยพรากเด็กไปจากบิดามารดาอีกข้อหานึง
1: ข้อหาที่2
0: เพราะฉะนั้น1ข่มขืนกระทําชําเรานะครับหญิงที่อายุไม่เกิน13ปีนี่โทษหนักมากนะหนักที่สุดนะนะครับแล้วก็พรากเด็กไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากพี่มาลีเนี่ยมีการร้องเรื่องนี้ไปถึงมูลนิธิคุณปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
1: อ
0: ันนี้ผมก็ไม่ห่วงละว่าไปถึงคุณปวีณาในแกคงจัดการได้นะครับทีนี้ถ้าไปเป็นห่วงในข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสาระสำคัญอยู่ที่อายุของเด็กนะครับและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับตำรวจคงไม่กล้าทำเป็นอย่างอื่นนะพี่มาลีนะอย่าไปกังวลเดี๋ยวทีมงานเราค่อยติดตามกับทางผู้กับโรงพักที่ยังคงปรับชมอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
1: ไม่รู้ตอนนี้เด็กอายุ13ไม่อยู่กับใครมาออกมาหรือยัง
0: เด็กจะไปโรงเรียนอยู
1: ่อ๋อแต่ครูจะให้ออกเหรอ
0: คุณมาลีไม่กลับมาใช่ไหมติดต่อไม่ได้ใช่ไหมแบตหมดหรือเปล่าครับเดี๋ยวค่อยตามนะเดี๋ยวจะประสานไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ของพม.จังหวัดเลยให้ด้วยครับเดี๋ยวจะประสานให้นะครับให้เข้าไปช่วยเหลือเด็กในกรณีดังกล่าวนี้ด้วยก็เพราะว่าที่คุณมาลีพูดหลุดออกมาเมื่อกี้อย่างหนึ่งก็คือครูจะให
1: ้ออก
0: จากโรงเรียน
1: ถูก
0: มันถูกไหมอ่ะ
1: ไม่ถูกสิ
0: เมื่อกี้บอกว่าถูกไงไม่ถูกใช่ไหม
1: ก็ถูกว่าครูเขาจะให้ออกไง แต่มันไม่ถูก
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ถูกใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูก
0: ไม่ถูกก็ถูกเลย
1: อันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูก
0: ทำไมให้เด็กออกจากโรงเรียนล่ะครูต้องเป็นตัวคนที่ประคับประคอง
1: เ
0: ด็กนั้นเด็กก็เป็นเหยื่ออยู่แล้วอย่าซ้ำ
1: อ
0: ัน
1: นี้เสมือนเป็นต้องเป็นบุพการีคนที่สองนะออกจากพ่อแม่น่าเห็นใจนะเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวถูกล่อไปแล้วก็ให้เงินนะ
0: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตามให้นะพี่มาลีนะไปสายอื่นได้นะเพราะว่าคงเข้าใจว่าพี่มาลีสายหลุดไปเดี๋ยวค่อยตามทีหลังแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้กับผู้กับโรงพักที่เชียงกงก็แล้วกันเนา
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าถ้าไปถึงคุณปวีณาแล้วผมเชื่อว่าท่านก็ไม่ปล่อยหรอกนะครับ
1: คุณยายผ่องศรีเขาถามมาทางโทรศัพท์ที่เป็นคู่สายของเรานะเขาบอกว่าทำประกันชีวิตของธปส.ส่งมาตลอดอยากทราบว่าจากตอนแรกได้แสนหนึ่งแต่ทำไมตอนนี้ได้30,000
0: ถ้าตอนแรกเขาได้แสนหนึ่งสมมุตินะเขามีผู้เสียชีวิตแล้วศพนั้นได้100,000นะก็แสดง1สมาชิกเยอะและสมาชิกก็ส่งแต่ต่อมาในปรากฏสมาชิกก็ขาดหายไปไม่ส่งไงพอไม่ส่งสมาชิกเหลือน้อยพอเหลือน้อยเสร็จปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าเงินที่สมาชิกจะได้รับเนี่ยมันก็ลดลง
1: ลดน้อยลง
0: โดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยสมาชิกขายไปเยอะ

0: สุรักษ
1: ์
0: ค่ะคุณสุรักษ์สอบถามเรื่องนำที่ดินนส3กเนี่ยผ่านการตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วแต่ยังไม่ได้รับโฉนดตั้งแต่ปี2564ใช่หรือไม่คะ
1: ใช่ครับ
2: อยู่สำนักงานที่ดินอะไรครับ
1: แก่งคอยครับ
0: แก่งคอย
2: แล้วได้ไปติดตามทวงถามแล้วหรือยังครับ
1: ติดตามแล้วครับมันติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะสปก.ป่าไม้ถาวร
2: ครับ
1: สำนักงานอันนี้ผ่านหมดครับ
2: ผ่านหมดแล้วเข้าคณะ
1: ผ่านหมดเมื่อ

0: เดือนกุมภาเนี่ยก็ออกประกาศ
1: ว่า
0: ออกโฉนด
2: ออกโฉนดว่ายังไงคะ
0: แล้วคราวนี้ผมก็ติดต่อไปเขาบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเบิกแบบฟอร์มมาจะพิมพ์แล้วจะออกโฉนดนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ตามไปเรื่อยทุก2อาทิตย์นะฮะตามไปเขาก็บอกว่ายังไม่เสร็จเสนออยู่ตอนหลังก็บอกว่าเออหัวหน้าก็ย้ายไปที่อื่นแล้วรอหัวหน้ามาใหม
1: ่อ้าว
0: มาได้2เดือนเอาย้ายไป
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องตากที
1: ่สำนักงานที่ดินอำเภอ
0: แก่งคอยครับ
1: แก่งคอยเขาเรียกว่าที่ดินจังหวัดสระบุรีสาขาแก่งคอยทีมงานขึ้นภาพกราฟิกขึ้นมาให้ผมหน่อยครับที่ขึ้นไว้เนี่ยครับเนี่ยคุณผู้ชมนะเอาเรื่องของคุณพี่สุรักษ์มาเป็นกรณีศึกษานะครับว่ากรณีที่เราไปติดต่อส่วนราชการนะครับมันมีวันวอเวลานอชัดเจนนะครับว่าเขาจะต้องอนุมัติอนุญาตของเราตามหลักเกณฑ์อะไรเป็นยังไงเนี่ยนะนะครับแต่ปรากฏว่าก็ล่าช้าดึงเรื่องดึงเช้งอ้างจะคนนั้นย้ายคนนี้ย้ายนะครับแล้วมันทำงานกันไม่ได้หรือยังไงคนที่มาอยู่คนที่รับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหาอย่างพี่เนี่ยนะครับไปทวงถามก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยถูกไหม
0: ครับ
1: นะครับให้ทำหนังสือขึ้นมา1ฉบับเรียนเจ้าพนักงานที่ดินสาขานี้นะครับข้าพเจ้าชื่อนี้ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับว่าผ่านมาดำเนินเท่านี้วันแล้วทำไมถึงไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับนี่ผมขึ้นภาพหน้าจอให้แล้วนะพี่มีมือถือไหม
2: ถ่ายไว้เลย
0: มีครับเดี๋ยวไม่เป็นไรน
1: ิ
0: ดหน
1: ึ่
0: งเด
1: ี๋
0: ยวผมเป
1: ิ
0: ดด
1: ู
0: YouTube
1: แล้วก็ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขอให้ตอบที่ภายใน15วันหากไม่ดำเนินการผมจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวโฉนดออกครับ
0: ครับ
1: นะเอาวิธีนี้ครับ
0: ผมก็สงสัยว่าโฉนดมันที่เขาออกนอต่อ3มันมีไม่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ยอมออกเป็นโฉนด
1: ใช่ถ้าพี่ฟังที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าก็ผ่านกระบวนการนะทางลาดเอียงไม่เกิน 35% ออกโฉนดได้พื้นที่ห่างเขาเท่าไหร่ทางลาดเอียงเท่าไหร่นะมันจะมีหลักเกณฑ์ว่าแบบไหนออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกได้และออกไม่ได้ในกรณีที่ดินแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทำหนังสือทวงถามทุกท่านนะขอให้ทำหนังสือทวงถามอย่าทวงถามด้วยวาจาแล้วต่อไปนี้นะถ้าท่านที่ต้องการจะรังวัดแบ่งแยกออกโฉนดที่ดินนะครับให้ท่านเข้าแอปของสมาร์ทแลนด์ของกรมที่ดินแล้วก็นัดวันเวลาตามที่แอปนี้กำหนดเลยนะครับแล้วก็นัดวันได้ด้วยนะเวลาได้ด้วยนะนะครับนัดเสร็จปั๊บแล้วเราตามเรื่องตามแอปนี้ได้ด้วยนะและทุกอย่างมันจะปรากฏเป็นหลักฐานน้องฝน
2: จบในแอปเดียว
1: ใช่เพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีนี้ถ้าสำหรับของใหม่นะของพี่ไปทำหนังสือแล้วก็ไปยื่นวันพรุ่งนี้เลยครับ
0: หนังสือนี่ดูเปิด AI ดูตัวอย่างมีมั้ง
1: ก็ได้เนี่ยผมทำสรุปมาให้ขึ้นหน้าจอแล้วเนี่ยดูตัวอย่างว่าต้องใส่เงื่อนไขอะไรลงไปบ้างแล้วเขียนด้วยลายมือ
2: พี่ลองเซิร์ช Google ดูแล้วก็แบบฟอร์ม
1: ครับ
0: แบบฟอร์มตัวอย่าง
2: เนาะแบบฟอร์มตัวอย่างการดำเนินการเร่งรัดการพิจารณาคำร้อง
0: ครับ
1: แล้วเร็วๆนี้เนี่ยตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาน้องฝนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฉบับที่ล่าสุดเนี่ยที่ออกมาแก้ไขปี68เนี่ยปี58เนี่ยนะต่อไปนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาไปแจ้งให้ทราบแล้วมาทำเลยไม่ต้องรออนุมัติรออนุมัติไม่ทันการเสียเวลาดึงเรื่องนะต่อไปนี้การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจะมีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวกฎหมายฉบับนี้จะได้เชิญผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาพูดทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่รัฐบาลออกกฎหมายผ่านมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในการแก้ไขปัญหาและก็ในการบริการจากภาครัฐให้กับประชาชนครับ
2: เข้าใจอย่างนี้ตรงกันนะคะคุณสุรักษ
0: ์ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: และ
1: ทำแล้วได้คำตอบยังไงแล้วพี่โทรมาแจ้งผมด้วยนะ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ถนอม
1: ครับ
2: กรณีที่ดินตอนนี้ที่เขาได้รับการประเมินภาษีที่ดินแล้วรู้สึกว่ามันประเมินสูงขึ้นเรื่อยๆเราสามารถไปแจ้ง
1: ช่วงนี้ช่วงอุทธรณ์
2: ได้ใช่ไหม
1: อุทธรณ์ใช่ครับอุทธรณ์
2: ผ่านช่องทางไ

0: ก็เปลี่ยนถ้าในระหว่างที่อุทธรณ์ก็ยังไม่จำเป็นจะต้องชำระนี่
1: ยังไม่ต้องจ่าย
0: ยังไม่ชำระภาษี
1: หมดเวลาแล้วนะคะของรายการ NBT รมใจช่วยชาวบ้านพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับเพชรแก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์รักอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์รักอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการตื่นใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินร่วมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาร่วมพิธีวางพวงมาลาและอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของประชาชนชาวเวียดนามในการปกป้องเอกราชของชาติจากนั้นได้เดินทางไปยังสุสานโฮจิมินห์และจตุรัสบาดินเพื่อวางพวงมาลา

0: ประธานมุจิมินประกาศเอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งการเปลี่ยนและรูปพิธีในครั้งนี้จะท้อเห็นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามบนพื้นฐานของความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและยกระดับความร่วมมือแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในทุกระดับสืบไปสถิตประดับสืบรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เน้นย้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคใต้สู่เวทีโลก
2: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐนักวิจัยและนักลงทุนเข้าด้วยกันเปิดพื้นที่รองรับบุคลากรจากทุกสาขาทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากลพร้อมระบุว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาสตาร์ทอัพและ SME ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกทางด้านเศรษฐกิจเวลเนสเศรษฐกิจฮาลาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรองรับภัยพิบัติและความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ของจังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้แทนบริษัทสยามซีเพลนไทยซีเพลนเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทยรวมทั้งการสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สามารถทำการบินขึ้นลงในน้ำและบนบกได้โดยจะเปิดเส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินทะเลและเกาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณโกหาอำเภอนากลางอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเจริญศิลป์อำเภออากาศอำนวยอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมอำเภอปทุมราชวงศ์ตาอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอคำแขนแก้วอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูม ภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอขวาวุฒินรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอนนทัยอำเภอขามสะแกแสงอำเภอโนนสูงอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอเคียอำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำปันราจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังมิเศษอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังอำเภอชนะอำเภอสุขิวรินอำเภอสงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสและในทะเลอ่าวไทยน้ำน้อมความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 33.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 55% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านนาสารอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตำอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

ุณตามานพทะเรรำอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางย้อนเล่าเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเมื่อวันที่26ธันวาคม2536วันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรที่

ัวกันหัวใจของทุกคนเปี่ยมด้วยความตื่นเต้นเพราะไม่คิดว่าพระองค์จะเสด็จมายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จากนั้นพระองค์พระราชทานสิ่งของ

0: เสด็จเยี่ยมราษฎรแต่คือวันที่พระเมตตาส่องแสงลงบนชุมชนเล็กๆและกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาทุ่มเททำงานพัฒนาเด็กและโรงเรียนตลอดชีวิตของความเป็นครู
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมี

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้เย็นวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะและคุณปานิสราพานแก้วสวัสดีค่ะคุณปานิสราค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณพิริยาพรค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะจันทร์อังคารเจอกันบ่าย3จนถึง5โมงเย็นพุธพฤหัสศุกร์นะคะเจอกันบ่าย3โมงจนถึง4โมงนะคะ
1: ค่ะ
2: วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะคะด้วยวันจันทร์ด้วยความสดชื่นสดใส
1: ก็เหมือนจะสดชื่น แต่ว่าในความสดชื่นก็แฝงความง่วงนอนมาอยู
2: ่อย่างนี้แหละนะเพราะว่าบางทีวันจันทร์อาจจะต้องบูสต์เอเนอร์จี้กันหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเต็มที่กว่านี้นะคะก็จะไปสนุกสนานเต็มที่อีกทีนึงคือวันศุกร
1: ์ถูกต้องพฤหัสศุกร์นี้ก็คือคึกเลยนะเพราะว่าเตรียมวันหยุดแล้วนะคะสำหรับหมุนตามวันวันนี้นะคะ2ชั่วโมงคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วก็ได้พูดคุยจากต่างจังหวัดจากหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะหลากหลายเรื่องราวในวันนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของช่องทางต่างๆที่คุณผู้ฟังจะสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการหมุนตามวันได้นอกเหนือจาก FM 92.5 MHz นะคะแล้วก็ AM 891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศแล้วเนี่ยช่องทางออนไลน์ค่ะไปได้ที่เพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้Facebook Live ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้เลยค่ะ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังด้วยนะคะวันนี้บรรณาธิการคุณณรนาถแข็งขันค่ะควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะวันนี้ประสานงานโดยคุณชลธรจันยาค่ะและดูแลเรื่องของการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำเพียรักค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีทีมงานนะคะทุกวันเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลนะคะเรื่องของประเด็นต่างๆให้ทางบรรณาธิการแล้วก็

0: ำหรับใครที่เอาสิทธิ์พ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วทำให้พ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้กระทรวงการคลังก็รับคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีที่พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุที่ว่าลูกเนี่ยเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อความเป็นธรรมโดยทางด้านของคุณเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะพูดถึงเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คุณเอกนิติบอกว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรเนี่ยนำสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็เลยส่งผลทำให้พ่อแม่บางคนถูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลนั้นก็รับฟังเสียงสะท้อนนะคะแล้วก็ข้อกังวลดังกล่าวนี้โดยที่จะเตรียมนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐบัตรประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อที่จะเป็นการทบทวนเกณฑ์อย่างเร่งด่วนค่ะตามข้อสั่งการของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเนื่องจากว่าในความเป็นจริงของสังคมเนี่ยก็มีลูกบางคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ก็จริงแต่ไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เคยส่งเงินส่งเสียกลับไปบ้านไม่เคยกลับไปดูดังตัวดีก็คือใช้สิทธิ์เฉยๆก็เห็นว่าอุ๊ยพ่อฉัน60ปีขึ้นไปแล้วแม่ฉันใช้สิทธิ์ดีกว่าแต่ไม่เคยแบบว่าได้ดูแลจริงๆนะคะก็มีแบบนี้ก็มีการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์นี้อาจจะไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยก็ยืนยันนะคะว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องการเน้นกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายนะคะโดยการดำเนินการณตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจแล้วก็การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิประชาชนรายใดทั้งสิ้นอย่าเพิ่งกังวลนะสำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ค่ะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้เลยได้ทันทีนะคะซึ่งขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่ค้นหาแล้วก็สำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆค่ะเพื่อที่จะดึงคนกลุ่มนี้เข้าสู่สวัสดิการของรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองแล้วก็การสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนนะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ระบบใหม่แล้วก็สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงกันยายนอย่างน้อยๆเนี่ยใช้ได้2เดือนก็ยังดี2เดือน 2,000 ก็ยังช่วยประหยัดช่วยเรื่องของค่าครองชีพได้นะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตก็คืออาจจะต้องมีการทบทวนเกณฑ์เรื่องนี้ใหม่เพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่โตนะบางคนบอกโอ้เอาทำไมล่ะพ่อแม่บางทีไม่รู้เห็นพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าลูกเอาไปยกลดหย่อนแต่พ่อแม่กลับโดนตัดสิทธิ์แล้วพ่อแม่เดือดร้อนจริง
1: ใช่
0: นะคะ
1: ก็ดูแลกันตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของการสำรวจนะคะกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายเนี่ยเรื่องนี้นะคะกรมการปกครองค่ะมีการเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลค่ะโดยคุณณัฐชาโกษาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองท่านบอกว่าทางกรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีการเร่งระดมกำลังทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่การเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งเขาบอกว่าห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะคะที่นัดพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ไปลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าที่ทำการกำนันที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
0: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวคนที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะลงพื้นที่
0: คือประชาชนไม่ต้องออกไปออกันที่ใดที่หนึ่งไม่ต้องไปแย่งต่อคิวเหมือนที่เคยไปมา
1: ใช
0: ่รออยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูบ้านท่าน
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ดูแลเรื่องของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะคนพิการที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่ตกสำรวจหรือตกหล่นนั่นเองจำนวนกว่า1,044,785 รายนะคะอย่างที่บอกเลยคือไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยนะที่จะไปลงทะเบียนทั้งธนาคารกรุงไทยอะไรก็ตามต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะมาสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนถึงที่บ้านเลยซึ่งกลุ่มดังกล่าวนะคะเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นของทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะคะของกระทรวงคมนะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติแล้วก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึงนะคะส่วนประชาชนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้นะคะ

ระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองนะคะ www นะคะ web.appbora.dopa.go.th นะคะแล้วก็/welfare ค่ะช่วงระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้

0: มาใช้ได้นะครับในยุคต่อครับ
1: ค่ะแล้วการดำเนินโครงการดีๆแบบนี้อย่างโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยนะคะคือดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาค่ะตอนที่ท่านดำเนินการโครงการนี้เนี่ยท่านพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะสำหรับการทำโครงการนี
0: ้อุปสรรคปัญหาครับเนื่องจากว่าโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเนี่ยมีการดำเนินการมาแล้วหลายปีนะครับโดยเฉพาะในปีนี้นะครับเป็นไป

0: สุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ในตอนนี้นะคะ
1: ครับผมตำแหน่งการที่ทำเพื่อความจริงที่สัตว์ภาคแปดนะครับดำเนินตามนโยบายของตำแหน่งการที่ทำให้ท่านประธานาธิการ

0: ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค8ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการหมุนตามวันวันนี้ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: วันเนี่ยต้องคำนวณนะว่าถ้าเราใช้หมดครบทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะใช้ได้ประมาณอีก 4-5 วัน
1: ใช่
0: มันก็จะหมดละทีนี้ก็ต้องมาคำนวณว่าเอ๊ะนี่พรุ่งวันที่เท่าไหร่8เรายังเหลือเวลาอีก20กว่าวันเพราะฉะนั้นคำนวณให้ดีบางคนหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 17,000 ล้านบาทเลยค
1: ่ะ
0: โดยวันนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะข้อมูลของเมื่อวานนี้7มิถุนายนเมื่อ23นาฬิกาก็คือ5ทุ่มที่ผ่านมานั่นแหละเขาพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมทั้งหมดเนี่ยที่ใช้สิทธิ์นะคะ26,463 รายมีการใช้จ่ายเนี่ยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่17,473 ล้านบาทด้วยกันนะคะเยอะมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะแบ่งเป็นที่รัฐเขาจ่ายให้น่ะรวมมันอยู่ที่13,360ล้านบาทแล้วเงินที่ประชาชนควักจ่ายเองเนี่ยอยู่ที่7,473 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็ใช้จ่ายสำเร็จอยู่ที่23ล้านรายนะคะแล้วก็มีผู้ที่ใช้จ่ายครบ10ไปแล้วก็คือเดือนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ย 10,000 บาทนะเพิ่มขึ้นเป็น 587,267 คนแล้วนะ 500,000 คนนี้คือใช้ทุกวันครบตามแบบว่าวันละ200ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่ 1,2862 ร้านค้าด้วยกันค่
1: ะ
0: ก็จะเป็นร้านเดิมอยู่ที่ 800,000 กว่าร้านแล้วก็ร้านใหม่อีก 133,000 ร้านค้านะคะก็ยังถือว่ายังลงสมัครได้เรื่อยๆนะร้านค้านะคะถึงเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้เนี่ยยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TMC อีกประมาณ 109,000 ร้านค้าด้วยกันค่ะรวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีก 3,566 ร้านค้านะคะที่เป็นการอัปเดตข้อมูลนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้7มิถุนายนเดี๋ยวของวันนี้8มิถุนายนที่จะมาอัปเพิ่มเนี่ยก็ต้องรอ23นาฬิกา5ทุ่มดิฉันก็จะจำ5ทุ่มกับ22เอามาบวกกัน
1: ก็คืออยากจะมีเวลาเพิ่มอีก2ชั่วโมง
0: ถ้าเป็นไปได้ขอนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอยากได้เวลาตอนกลางคืน
1: จะได้นอนน้ำขึ้นหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ร้านค้านะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคืออย่างที่บอกเนี่ยมันเปิดโอกาสให้จริงนะเพราะว่าสมมติเราเดินเข้าไปเนี่ยร้านข้าว2ร้านร้านหนึ่งมีไทยช่วยไทยพลัส
0: ถ้าสังเกตเห็นได้ง่าย
1: ร้านหนึ่งไม่มีอย่างเงี้ย
0: ร้านที่มีเนี่ยคนต่อแถวยาวมากส่วนใหญ่ร้านที่ไม่มีก็ได้แต่มองตาปิดๆเพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนเถอะนะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะถ้าท่านกังวลเรื่องของโดนภาษีย้อนหลังท่านไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรองเอกนิติหน่วยงานต่างๆออกมานั่งยันยืนยันนอนยันแล้วว่าไม่มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแน่นอนนะคะท่านไม่ต้องกลัวนะคะ
1: ค่ะอย่างร้านค้าที่เดี๋ยวเขาจะมีฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะ
0: 15
1: มิถุนายนนี้นะคะบางคนที่บอกว่าไม่มีหน้าร้านอ่ะแต่ว่าคือบางทีเนี่ยขายในคอนโดขาย
0: รอก่อน
1: รอหน่อย
0: รอหน่อยสักสัปดาห์หน้าเนาะ
1: ถูกต้องแต่ลงทะเบียนได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะวันจันทร์หน้า
1: ถูกต้องนะ
0: ค
1: ่ะอย่าลืมนะแล้วก็ใครที่ใช้หมดไปแล้วถือว่าสบายใจแล้วเดือนนี้ไม่โดนริฟแต่ว่าใครที่ใช้ยังไม่หมดก็ใช้ให้หมดภายในเดือนนี้นะคะถ้าไม่ทบไปเดือนหน้านะ 1,000 บาทนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะท่านนายกนะคะเดินทางถึงกรุงฮานอยค่ะสาธารณสังคมนิยมเวียดนามนะคะในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนะคะการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกานะคะตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานโดยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนามค่ะโดยมีนายเหงียนดิ่นคางนะคะรัฐมนตรีกระทรวงชาติพันธ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะพร้อมด้วยเด็กหญิงชาวเวียดนามนะคะที่มอบช่อดอกไม้ให้กับท่านนายกและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้นะคะซึ่งจัดขึ้น 8-9 มิถุนายนนะคะก็เป็นภารกิจแรกที่เดินทางมาถึงค่ะท่านนายกก็มีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยนะคะที่ไปลงทุนที่เวียดนามนะคะที่โรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนะคะ นอกจากนี้

0: การแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมืออีก2ฉบับนะคะระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามค่ะและกลุ่มบริษัท CP กลุ่มบริษัทอมตะนะคะก่อนที่จะหารือกับผู้บริหารบริษัท FPT Corporation เวียดนามค่ะส่วนเมื่อช่วงบ่ายนะคะท่านก็รวมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมไทยแลนด์แล้วก็ภาคเอกชนไทยเวียดนามนะคะที่ไปลงทุนที่เวียดนามนะโดยมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับค่ะช่วงนี้ท่านก็เดินทางนะไปต่างประเทศหลายหลากหลายพื้นที่นะอย่างไปฝรั่งเศสมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็ไปเวียดนามก็คือไปหารือเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจความร่วมมืออะไรต่าง
1: พอไปถึงเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่านะก็เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามเลยนะคะโอกาสนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการไทยในเวียดนามและรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเข้าหารือนะคะกับนายกรัฐมนตรีเดินแล้วก็มีการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามนำคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจค่ะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเข้าร่วมหารือกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามนะคะเรามุ่งที่จะเปลี่ยนคู่แข่งให้มาเป็นคู่ค้ากับเรา
0: ค่ะ
1: โดยหลักการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็ดูจากภาพข่าวแล้วเนี่ยนะท่านก็มีการแต่งชุดนะชัดดีฉันชอบอย่างหนึ่งเวลาท่านต่างๆที่ติดตามคณะไปด้วยเนี่ยอย่างภรรยาท่านเนี่ยท่านก็จะแต่งชุดไทยสวยๆช่วงนี้ฮิตผ้าไทย
0: ใช่
1: ผ้าไทยใส่แล้วสวยจริงๆค่ะคุณ
0: แล้วเป็นผ้าไทยที่คัตติ้งดูเป็นสากล
1: ถูกต้องดูแบบสีเสื้อสุภาพมากเลยนะเดี๋ยวฉันก็ไปหาแบบว่าชุดผ้าไทยใส่บ้างยังคุณสุภาพเนี่ยเห็นไหมชุดสีกรมน้ำเงินนะ
0: เป็นสูท
1: ใช่แต่ว่าก็มีความเรียบแล้วก็แสดงความเป็นไทยนะก
0: ็
1: เป็นอีกหนึ่งสีสันนะสำหรับการเดินทางนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟอรัมนะคะที่กรุงฮานอยด้วยนะคะท่านก็ไปรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะท่านนายกบอกว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นจังหวะและเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยเนื่องจากเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีของเวียดนามนะคะเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีและเอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการลงทุนและการค้านะคะก็นอกจากนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในเวทีการค้านานาชาติอย่างเต็มที่โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกลไกสำคัญเลยในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปค่ะแล้วก็มองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยขนาดของเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยเขามีการเติบโตนะเติบโตและยกระดับขึ้นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเองภาคเอกชนของไทยก็จะต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์ต่างๆโดยเมื่อก่อนเราเป็นคู่แข่งกันใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวนี้เราไม่เป็นแล้วค่ะเราดึงมาเป็นคู่ค้าคู่ค้าทางธุรกิจในการร่วมลงทุนกันนี่แหละค่ะเป็นการนำจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีตลาดห่วงโซ่อุปทานต่างๆเอามาเป็นจุดแข็งเอามาเป็นความร่วมมือสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เท่านั้นนะนี่ก็เป็นจุดประสงค์สำหรับการเดินทางเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภารกิจวันนี้ที่ไปพูดคุยกับนักธุรกิจในเวียดนามนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปที่เวียดนามพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะเลื่อนไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนแทนนะคะก็มีหลายท่านนะอย่างที่เห็นท่านรองนายกเอ็นดีติก็ไปคุณสุภาจีก็ไปนะคะก็มีคณะรัฐมนตรีหลายท่านที่ติดตามไปด้วยฉะนั้นเนี่ยก็เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจากวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธแทนนะคะ
1: รอติดตามก็ขยับไปหน่อยนะคะอย่าลืมนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะไปฟังข่าวต้นชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้ายังอยู่กับเราหมุนตามวันอีก1ชั่วโมงค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

ริญสติคนไทย

0: ายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรูปสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อครัวพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: องค์แม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสัตว์พระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลครั้งสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจาย

0: ตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบเงินเยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวครูปาติเมาะยาโงะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสิทธิ์ให้แก่ทายาทนายอัครนันท์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามการมอบหมายของนายประเสริฐจันทรพรมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งรัดสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนจำนวน4ล้านบาทพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของครูปาติเมาะทุกคนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันนโยบายเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและขยายสวัสดิการครูเอกชนนอกระบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นผลักดันผ้าไทยสู่เวทีโลกสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลผ่านการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาพระปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผ้าไทยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมทั้งสืบสานแนวทางการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงผลักดันโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก

0: และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเพื่อนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและชุมชนและผลักดันผ้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดแฟชั่นโลกอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวรรคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอน้ำสมอำเภอเพนอำเภอคุมภาวะปีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอทับใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงอำเภอจตุรัสอำเภอนันสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภออุบลราชอำเภอบ้านฝางอำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอวานรนิวาสอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลำปางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอประจงราชวงศ์สาอำเภอเลืออำนาจอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอบึงบูรณ์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภอเมืองจันทร์อำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษปกคลุมจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กับทั้งจังหวัดส่วนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยังมีที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงป่าอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชลอำเภอนนทิตามอำเภอพิปูนอำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัชดาจังหวัดตรังอำเภอจะแนะอำเภอแหวงอำเภอสมัยปาดีอำเภอเจาะแอ่งร้องจังหวัดนราธิวาสและในทะเลอันดามันดาวน้อมความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้ลดลงขออภัยค่ะดาวน้อมความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61% ส่วนตัวนี้ยังวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอท่าฉางอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอชัยยาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองอำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอสิชลอำเภอนพิตามอำเภอฉวางอำเภอนาบอนอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกใจฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10 กม/ช.ต่อชั่วโมงการจีบราลิขิตรายงานจากกรมอุตุ

0: ันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: กลับมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงที่2นะคะสำหรับหมุนตามวันค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะบางคนจะชินกับเวลาเดิม 16-17 นาฬิกานะคะแต่ว่าทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารนะเราจะมี2ชั่วโมงนะคะ15นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาส่วนพุธถึงวันศุกร์เนี่ย15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะขยับเวลามาเจอกันเร็วหน่อยเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารกันเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่กันยาวๆจันทร์อังคารค่
2: ะ
1: หมุนตามวันช่วงของเสียงจริงจากพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ยังคงพูดคุยกับพื้นที่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราไปพูดคุยกันต่อนะแต่ว่ามีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังมาบางคนรายงานมาสภาพอากาศมาค่ะน้องปานบอกว่าอุบลราชธานีฝนไม่ตกคุณพ่ออ่อนจันนะบอกว่าบุญทริกอุบลราชธานีเนี่ยฝนไม่ตกเลยแต่ว่านนทบุรีกรุงเทพฯอ่ะนะคะตกช่ำ
2: บ่ายๆฝนตกหนักเลย
1: ใช่คุณวุฒิชัยสวัสดีค่ะแล้วก็พระประยูรบอกว่าบอกข่าววันที่8เวลา15นาฬิกา39นาทีที่อำเภอขอวังที่จังหวัดยโสธรฟ้าร้องฝนกำลังจะตกเพราะฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่เตรียมตัวรับฝนด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่รจนาค่ะขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์นะคะสวัสดีพี่พยอมด้วยค่ะพี่พยอมบอกว่า SCG เขาวงสระบุรีติดตามอยู่ค่ะขอบพระคุณมากเลยสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะฝนตกไหมเอ่ยบอกกันเข้ามาได้นะคะ
2: ค่ะหลายพื้นที่นะคะก็มีทั้งฝนตกนะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบมาตามนะคือเหมือนทำงานพร้อมกัน
1: คือฝนราชการเนาะทำงานพร้อมเราม
2: าตอนเช้าแล้วกลับพร้อมกันตอนเย็น
1: เย็นเนี่ยก็คือรถติดเช้าก็คือออกมาทำงานรถติด
2: นะคะยังไงไปไหนมาไหนช่วงนี้เช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะคะอย่างทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มี
1: เ
2: กณฑ์อากาศนะในทุกๆชั่วโมงและหลังจากข่าวต้นชั่วโมงนะ
1: คะ
2: ก็ติดตามกันหน่อยฝนตกที่ไหนช่วงไหนนะคะแล้วก็ออกไปไหนมาไหนช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะพกร่มพกเสื้อกันฝนกันเอาไว้หน่อยนะคะแล้วก็เผื่อใครที่เปียกฝนกลับมาเนาะบางทีกลับบ้านตอนเย็นเปียกฝนกลับมารีบอาบน้ำสระผมนะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะป่วยกันนะสำหรับช่
1: วงน
2: ี
1: ้ต้องรักษาสุขภาพนะ
2: ค่ะ
1: บางทีเนี่ยช่วงเช้าอาจจะแดดออกก่อนฝนมาตกช่วงบ่ายๆเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อน
2: ใช่
1: ร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะว่าทุกช่วงทุกภาควันนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีตกหนักบางแห่งด้วยบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ยังไงคุณฟังเต็มพร้อมรับมือเลยนะวันนี้มาดูคร่าวๆกันหน่อยภาคเหนือเนี่ยฝนเท่าไหร่ 60% ของพื้นที่เลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝน 30% ของพื้นที่นะคะ
2: ค่ะ
1: ส่วนภาคกลางวันนี้ค่ะฝน 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ 60% ของพื้นที่รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ค่ะถึงว่าละฝนตกกระหน่ำเลยวันนี้ 60% ของพื้นที่จ้า
2: ก็รวมถึงดินแดงบ้านเราด้วยนะอยู่ใน 60% นี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะสำหรับช่วงสิ่งจริงจากพื้นที่นะคะยังอยู่กับช่วงนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านนางสาวพันวิภาราษฎรนิยมนักสื่อสารมวลชนชำนาญการคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันในประเด็นความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะตอนนี้คุณพันวิภาพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณพันวิภา
3: สวัสดีค่ะคุณปริศราและคุณกิริยาพรค่ะ
1: ค่ะคุณพันธิพาคะก่อนอื่นเลยนะคะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะศูนย์นี้ทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าเราเนี่ยในฐานะผู้ปฏิบัตินะคะ ภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติประวัติอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าทางศูนย์นะคะก็เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์จะปฏิบัติหน้าที่โดยข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภาคกว่า30คนที่พวกเราเนี่ยมารวมตัวกันนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่แล้วก็สมพระเกียรติตรงนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพอรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมากลั่นกรองแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ผลิตเป็นคอนเทนต์นะคะทั้งในรูปแบบของข่าวสารคลิปวิดีโอสารคดีสกู๊ปภาพเล่าเรื่องนะคะแต่ว่าจะสื่อสารให้ประชาชนโดยเฉพาะรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รับทราบข้อมูลได้โดยง่ายนะคะซึ่งก็จะเป็นการย่อยข้อมูลที่อาจจะเป็นในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาเล่าเรื่องนะคะให้กับประชาชนเนี่ยได้เข้าใจก็จะมีในหลายๆช่องทางนะคะก็อย่างเช่นมีเพจ Facebook มีทั้ง YouTube มี TikTok มี Instagram มี X มีเว็บไซต์ LINE Open Chat เราก็มีด้วยนะคะก็จะใช้ชื่อว่า Queen สิริกิติ์แล้วก็ Queen สิริกิติ์ Official ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่นะคะไปติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดผู้ชมผู้ติดตามของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0: ใจไปกดอะไรกด
1: ค่
0: ไละ ค์กดแชร์กันได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: มีเนื้อหา
1: ค่ะ
0: ด้านไหนบ้างคะที่ก่อนหน้านี้เราได้ผลิตหรือทำเป็นคอนเทนต์ออกมาค่ะ
1: ค่ะอันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตไล่เรียงแบบยาวๆเลยนะเพราะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมี5ด้านด้วยกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าในสมัยอดีตที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เคยเสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรเนี่ยพระองค์ท่านเคยปฏิบัติพระราชกรณียกิจอะไรบ้างแต่พอเรามาเนี่ยนะคะโอ้โหเราเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระมหาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยคือส่งผลให้หลายหน่วยงานเนี่ยมีการศึกษารักษาแล้วก็ต่อยอดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเนื้อหาเนี่ยนะคะออกเป็น5ด้านด้วยกันอย่างด้านที่1เนี่ยก็จะมีกลุ่มนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการตามรอยพระพันปีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องจริงจากพระราชกรณียกิจแล้วก็โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ทรงริเริ่มแล้วก็ทรงก่อตั้งนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินน้องอย่างเช่นคุณพิธีกรก็อาจจะเคยได้ยินมูลนิธิศิลปาชีพนะคะก
0: ็
1: ใช่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีเปิดนะคะให้ได้ไปเที่ยวชมอยู่เนาะที่บางไทรนะที่อยุธยาซึ่งหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินแต่ว่าไม่ทราบว่าศิลปาชีพนี้มีอะไรจุดกำเนิดคืออะไรนะคะแล้วก็ทำอะไรยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเรื่องในศิลปาชีพก็คืออย่างเช่นเรื่องผ้าไหมนะคะในสมัยก่อนเนี่ยพระองค์เนี่ยเสด็จเยี่ยมชาวบ้านแล้วก็สมัยก่อนผ้าไหมยังไม่ได้โด่งดังนะคะแต่ว่าพระองค์ทรงไปเห็นว่าทำไมชาวบ้านเนี่ยสวมใส่ผ้าอะไรทำไมถึงสวยงามขนาดนี้เป็นผ้าทอผ้าไหมพระองค์ก็เลยทรงหยิบยกผ้าไหมตรงนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นมูลค่าได้นะคะแล้วก็ทำให้ทรงก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อส่งเสริมผ้าไหมแล้วก็รวมไปถึงศิลปกรรมต่างๆนะคะแล้วพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ใช้ผ้าไหมอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ส่งเสริมอย่างเดียวพระองค์ก็เปรียบเสมือนแอมแบนแอมบาสเดอร์ของผ้าไหมตรงนี้ด้วยในการที่ทรงฉลองพระองค์นะคะด้วยชุดที่ทำด้วยผ้าไหมปฏิบัติราชกรณียกิจทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศทำให้ผ้าไหมเนี่ยนะคะโด่งดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราหยิบยกขึ้นมาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผ้าไหมเนี่ยก็ถูกโปรโมตนะคะไปยังเส้นทางระดับโลกล่าสุดเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จัดมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทาง

0: ันเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องอย่างเช่นเรื่องของศูนย์พระราชทานนะคะที่พระองค์ท่านเคยมีพระราชสวัสดีบอกว่าใครไม่ดูฉันจะดูเองแบบนี้แหละประชาชนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะฝนจะไปดูที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมตอนนี้คือจะหาดูได้ยังไงอะไรแบบนี้เราก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบนะคะตั้งแต่สมัยอดีตที่พระองค์ท่านมีพระราชสวัสดีรับสั่งนะคะจนถึงปัจจุบันว่าถ้าเราสนใจโขนเราจะไปหาดูได้จากที่ไหนนะคะรวมไปถึงในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมนะคะหรือเรื่องอื่นๆใดๆก็ตามที่โครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะวิดีโอหายากแล้วก็มีพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะนำมาเผยแพร่นะคะเป็นในเรื่องของ300พระพันปีอันนี้แค่เรื่องแรกนะคะ
1: ค่ะ
0: ถือว่าน่าสนใจ
1: เรื่องแรกฟังแล้วก็สนุกสนานเพลินมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะคะแบบบางคนก็ไม่รู้ว่าที่เรากินกุ้งกล้ามกรามทุกวันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของพระเมตตาจากพระองค์ท่านด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยประชาชนเนี่ยก็คืออย่างที่ไปทำศิลปาชีพเป็นแบบมีช่วงว่างเนาะจากการที่ทำเกษตรกรรมอะไรแบบนี้พระองค์ท่านก็เลยรับสั่งให้เอากุ้งกล้ามกรามเนี่ยนะคะไปปล่อยที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยทำให้ลูกกุ้งกล้ามกรามในตอนนั้นเนี่ยนะคะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้มีให้เราได้กินกันทั่วประเทศนะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นกุ้งสมเด็จพระองค์ท่านก็ชอบใจมากบอกว่ากุ้งสมเด็จแต่กุ้งสมเด็จยังไงก็โดนกินนี่นาอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะที่ที่เราเนี่ยถ่ายทอดคือจะเป็นเรื่องที่ดูง่ายๆฟังง่ายๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปถึงเรื่องที่สองค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: เรื่องของพระเมรุมาตรนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องในปัจจุบันเนาะที่หลายๆคนรอที่จะชมเกี่ยวกับเรื่องของความอลังการนะแล้วก็โบราณราชประเพณีของพระเมรุมาตรนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังออกจัดสร้างอยู่นะคะภายในเนี่ยก็จะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆคือเราไม่ได้ดูแค่เรื่องพระเมรุมาตรภายนอกแต่เราเนี่ยเจาะเข้าไปถึงเรื่อง

0: ะอย่างเช่นพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรพิมพ์แล้วก็ศิลปกรรมโดยรอบนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่หาชมได้ยากแล้วก็บางสื่อเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงนะคะแต่บางทีเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องใช้เทคนิคในการเจาะรายละเอียดเข้าไปนะคะรวมไปถึงเรื่องของพระมหาพิชัยราชรถวิชยันตะราชรถเรือนบันไดนาคนะคะที่มีส่วนสำคัญกับพระราชพิธีทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไปสืบทราบเกี่ยวกับรายละเอียดโบราณราชประเพณีนะคะว่าตอนนี้เขามีการดูแลซ่อมแซมอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เอาภาพต่างๆแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมาให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายนท่านรองนายกสุขจีก็ไปติดตามการก่อสร้างพระเมรุมาตรด้วยนะคะก็ขึ้นมาไปแล้วกว่า 23.65%ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยหาดูได้ยากมากๆถ้ากรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ไปเจาะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะเรื่องพระเมรุมาตรก็อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราทำเรื่องไกลตัวเนี่ยให้เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับประชาชนแล้วก็ทำให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความรักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ในส่วนของพระเมรุมาตรเป็นเรื่องที่3นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งต้องบอกว่ายุ้ยเนี่ยรับผิดชอบอยู่ในขบวนนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นขบวนพระบรมราชอิสริยยศในทีวีถูกไหมคะเวลาที่ถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยผ่านทีวีก็จะมี6ริ้วขบวนนะคะมีฐานเดินสวยงามอย่างสง่างามสมพระเกียรตินะคะมีการเคลื่อนขบวนต่างๆมีเครื่องสูงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ณที่ตรงนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์เนี่ยค่ะ เราต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปติดตามนะคะริ้วขบวนตั้งแต่แรกเลยก็คือการคัดเลือกกำลังพลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นขั้นตอนที่เขาคัดเลือกกำลังพลยังไงให้เวลาเดินริ้วเนี่ยมันสวยนะคะส่วนสูงความแข็งแรงการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เข้าไปทำในเรื่องของคอนเทนต์นะคะการคัดเลือกกำลังพลการฝึกซ้อมครูฝึกชุดกำลังพลต่างๆซึ่งครูฝึกเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องไปฝึกให้กับกำลังพลในแต่ละริ้วต่อนะคะแม้จะ

มะนะคะใช้เชือกอะไรมีการผลิตอะไรบ้างนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณราชประเพณีนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่า

นทุกหมู่เหล่าเนี่ยที่กระทำเพื่อพระองค์ท่านนะเพื่อที่จะส่งท่านเนี่ยสู่สวรรคาลัยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายคือน้ำตาลื้อนะคะตอนที่ตัดคลิปนะคะคือเป็นการฝึกแบบทั้งฝนทั้งแดดทั้งลมมลภาวะคือแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกแค่ไหนนะคะทหารทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นการฝึกฝนตนเองด้วยอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า

0: พียงค่ะขนาดยังไม่ได้ใส่เครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าเต็มยศเนาะเรียกว่าเต็มยศเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราอยากเห็นความพร้อมเพียงความตั้งใจของเขาอ่ะ
1: ถามนิดนึงค่ะคุณพันธุ์วิภาค่ะเอาความรู้สึกของคุณพันธุ์วิภาเองนะรู้สึกยังไงคะที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์แห่งนี้ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานต่างๆในศูนย์นี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ค่ะโอ้โหอันนี้คือไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะได้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ที่มาใกล้ชิดน้องกับภาคส่วนต่างๆแต่ว่าได้ถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยไปสู่สายตาประชาชนนะคะบางอย่างเราไม่เคยรู้เราก็ได้มารู้แล้วก็มีหน้าที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เราเนี่ยเป็นสื่อ

0: ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตรงนี้ก็ยังแบบทุกวันนี้ตอนนี้จะปฏิบัติหน้าที่ไปถึงปลายปีนะคะก็ยังรู้สึกว่าเราภูมิใจมากๆที่ได้มาทำตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่ได้มาตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องยากมากที่เราจะได้ใกล้ชิดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะถ้าไม่พาค้าและถ้าหากพี่น้องประชาชนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสามารถติดต่อหรือว่าติดตามได้ผ่านทางช่องทางไหนคะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพที่ท้องสนามหลวงนะคะแต่ว่าไม่รู้ธรรมเนียมจอดรถที่ไหนนะคะใส่เสื้อผ้าอะไรมีอาหารการกินยังไงติดต่อได้เลยที่สายด่วน1818ซึ่งก็จะโทรฟรีเพราะว่าเป็นการให้บริการของ MP นะโทรฟรีทุกเครือข่ายค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพันวิภาราษฎรนิยมนะคะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการค่ะจากคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็มาพูดคุยในรายการตามวันวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: เราพอฟังแล้วแบบก็เราจินตนาการแล้วเราดูภาพประกอบที่เขาส่งมาให้ใน Facebook Live ไปด้วยเนี่ยก็คือเพลินเลยแล้วก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณสูตรนี้จริงๆอย่างที่คุณพันวิภาบอกแหละทำให้เรื่องไกลตัวขยับมาใกล้ตัวประชาชน
2: ย่อยให้เข้าใจง่าย
1: ถูกต้องคือบางคนไม่เคยรู้ไม่เคยได้เห็นไม่เคยเห็นภาพไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อนพอมีสูตรนี้พอได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยบางคนแบบอุ๊ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกประทับใจแล้วก็รู้สึกเป็นสิริมงคลมากนะคะก
2: ็
1: เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่ทำงานอย่างหนักเลยนะในช่วง1ปีตลอด1ปีที่จะถึงนี้นะคะในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะส่วนใครที่มีข้อสงสัยอยากจะติดต่อสอบถามนะคะอยากจะเดินทางมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะสามารถโทรไปได้เลยนะคะสอบถามได้ที่สายด่วน1818นะคะถามได้เลยจอดรถที่ไหนยังไงนะคะแต่งกายยังไงกราบถวายบังคมพระบรมศพเนี่ย
1: กำหนดการเป็นยังไง
2: กำหนดการเป็นยังไงช่วงเวลากี่โมงจุดคัดกรองอยู่ตรงไหนนะคะโทรไปสอบถามกันได้นะคะ1818ค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะ16:30 นเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช
2: ่
1: วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยในช่วงสีสันภูมิภาคกันค่ะ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา

0: ็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
1: ้หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: กลับมาพูดคุยช่วงสุดท้ายของรายการหมุนตามวันสีสันภูมิภาคกันนะคะช่วงนี้เนี่ยมาติดตามบรรยากาศเรื่องของการใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะสีสันภูมิภาควันนี้พาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปดูซิว่าชาวสุพรรณเนี่ยนะเขาคึกคักกันแค่ไหนเขาใช้จ่ายอะไรบ้างกับโครงการนี้วันนี้เราไปพูดคุยกับคุณสโรชาง่าสงนะคะผู้สื่อข่าวจากสวท.สุพรรณบุรีตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณธีรยาพรคุณปณิศราค่ะสวัสดีค่ะสโรชาจากสุพรรณบุรีค่ะ
2: ค่ะคุณสโรชา
4: แอบเร่งนิดนึงแอบเร่งนิดนึงเมื่อช่วงที่แล้วเขามีความเป็นทางการกันมากเลยช่วงนี้ขออนุญาตปรับบรรยากาศให้
2: ประโมทเนาะประโมท
4: โอ้ใช่ประโมทกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวผู้ฟังจะตกใจเราจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสมา60 สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของเรากันก็เรียกได้ว่า1สัปดาห์แล้วเนา
2: ะ
4: ต้องเรียกได้ว่าคึกคักมากๆเลยนะคะคือตอนนี้เนี่ยยอดการใช้จ่ายสิทธิ์สะสมรวมพุ่งสูงถึงกว่า138ล้านบาทแล้วนะคะอันนี้เป็นอัปเดตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยเรียกว่ามีความตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการกันเป็นจำนวนมากค่ะถ้าร้านค้าทั่วไปนะคะแล้วก็หน้าร้านตอนนี้ 1,525 ร้านแล้วแล้วก็ร้านธงฟ้าแล้วก็พวกร้านโอท็อปต่างๆนะคะ 1,778 ร้านค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีภาคขนส่งอย่างรถโดยสารสาธารณะอีก4กิจการด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้ค่ะเราก็ได้มีการไปพูดคุยสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านค้านะคะบอกว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นหลักนะคะซึ่งก็บอกว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยเป็นรายจ่ายประจำวันที่ทุกครัวเรือนเนี่ยหลีกเลี่ยงกันไม่ได้อยู่แล้วโครงการนี้ก็เลยเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยในการลดภาระแล้วก็บรรเทาต้นทุนค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่เขาจะได้มีการบริหารจัดการรายได้ของครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะมีความท้าทายอย่างรอบด้านอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นการพูดคุยกับผู้ประกอบการเนาะซึ่งทางด้านของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ซื้ออย่างเราบ้างนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะสำหรับชาวสุพรรณบุรีก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยจับต้องได้แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อกับทั้งเยาวชนแล้วก็คนทำงานอย่างเราๆอย่างเป็นรูปธรรมนะคะคือมันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในกระเป๋าเสื้อผ้าได้โดยตรงเลยแล้วก็กระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีเสียงฝากมานิดนึงนะคะว่าอยากจะให้มีการพิจารณาในการขยายระยะเวลาหรือจัดทำโครงการดีๆแบบนี้ออกมาอีกต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักประกันแล้วก็เป็นแรงใจให้กับพี่น้องประชาชนสามารถฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนระดับแรกย่าให้มีความมั่นคงในระยะยาวต่อไปด้วย
2: ค่ะ
4: ไม่ว่าจะตอนนี้ขึ้นอินเสิร์ตอยู่ใช่ไหมคะอินเสิร์ตที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไปช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าใครที่เป็นคนสุพรรณหรือว่ามาเที่ยวสุพรรณกันบ่อยๆเห็นปุ๊บรู้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตลาดนัดบิ๊กซีสุพรรณบุรีค่ะ
2: ค
4: ือที่นี่เนี่ยเขาจะหยุดแค่วันจันทร์กับวันศุกร์ถ้าใครสนใจผ่านไปในวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ไปกันได้เลยนะบรรยากาศเขาคึกคักจริงโดยเฉพาะโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะคือคนเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญเลยนะผ่านไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่คนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันทั้งนั้นเลยค่ะประเมินคร่าวๆจากสายตาเนี่ยก็เกือบ 100% แล้วนะคะซึ่งร้านค้าเขาก็พร้อมใจการเข้าร่วมโครงการนี้คนก็เลยมากระจุกกันอยู่ที่นี่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านขายกิฟต์ช็อปต่างๆนะคะแล้วก็ก็เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าร้านค้ายอดนิยมนะก็หนีไม่พ้นโซนของกินค่ะนี้น่าจะเห็นกันนะว่าคนเยอะมาก ือปกติเนี่ยที่นี่เขาคึกคักกันอยู่แล้วแต่พอมีโครงการนี้เข้ามาก็คือคึกคักกว่าปกติสุดๆเลยคือคนที่นี่เนี่ยใครที่เคยมาเดินนะคะจะบอกว่าไม่เคยเห็นคนแน่นขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าพอเป็นช่วงโครงการตั้งแต่โครงการคนละครึ่งหรือว่ามาโครงการไทยช่วยเพชรพัฒน์เนี่ยเขาเรียกว่าคนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงนี้มีร้านใหม่ๆมาเปิดเริ่มด้วยก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีความตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอันนู้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากได้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่เคยเล็งร้านไหนเอาไว้แล้วบอกว่ามันแพงเกินไปไม่สมฐานะนะคะตอนนี้ได้โอกาสแล้วค่ะก็มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยเพชรพัฒน์นะคะก็จัดกันได้เลยแล้วก็ถ้าได้ลองใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องบอกเลยว่าจ่ายถูกจนตกใจนะคะทีนี้ก็มีข้อฝากมาจากทางจังหวัดนะฝากข้อห่วงใยมาว่าห้ามแลกเงินสดอย่างเด็ดขาดนะคะ
2: แล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรีพบเรื่องของการแลกเป็นเงินสดหรือว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์โครงการบ้างไหมคะคุณสโลชัยอยู่ในสายไหมคะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อใหม่นะคะอาจจะขัดข้องกูกำลังออกรถออกชาติเลยนะคือคุณสโลชาเนี่ยพาไปเหมือนพาไปแบบเกาะ
3: เห็นบรรยากาศเลยอ่ะ
2: แล้วภาพเนี่ยนะภาพข่าวที่อินเสิร์ตที่เขาส่งมาเนี่ยคือคัดจริง
3: ใช่
2: เป็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่จะเป็นเหมือนกันหมดค่ะ
3: เชื่อเลยนะว่าที่คุณสโลชาบอกว่าบางร้านเนี่ยที่เรารู้สึกว่าอุ้ยแพงเหมือนกันนะแต่พอเรามีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกล้าที่จะใช้จ่ายมากยิ่งข
2: ึ้
3: น
2: ยกตัวอย่างดิฉันไม่ต้องพูดถึงใครนะทุเรียนดิฉันก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาจัดทุเรียนมาเลยค่ะ
3: เหมือนกันเลย
2: คือตอนแรกก็ซื้อเองก็ซื้อได้แต่ว่าเราก็คิดว่าอุ้ยแพงอ่ะแล้วก็กินแบบอุ้ยอ้วนหรือเปล่าด้วยพอมีโครงการนี้เข้ามาโอเค
3: ซื้อเลยสบายใจ
2: ไม่คิดเลยก็คือกินได้ดีต่อสุขภาพ
3: ถูกต้องผลไม
2: ้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยเมื่อ

0: คะคุณสโรชาน่าจะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
1: สวัสดีครับคุณสโรชา
2: สวัสดีค่ะโอ้ยเมื่อกี้คือแบบว่าคึกคักจนสายหลุดเน
1: า
2: ะ
1: กำลังแบบว่าออกรถออกชาติเลยกำลังจะถามคุณสโรชาแบบนี้ค่ะว่าที่สุพรรณบุรีเนี่ยเราพบเรื่องการใช้ผิดวัตถุประสงค์มีการไปแลกเงินสดอะไรบ้างไหมคะ
2: ตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าทางจังหวัดเขาก็แบบฝากย้ำมาก่อนว่าห้ามไปแลกเป็นเงินสดเป็นอันขาดแล้วเขาจะมีอัปเดตข้อมูลแบบนี้ทุกวันเลยนะช่วงเวลาประมาณสักบ่ายๆนิดนึงทางเฟซบุ๊กสำนักงานทางจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นะ
1: แต่ต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์นะ
0: ใช
2: ่ใช่
0: คุณจรูนคะช่วงนี้ถ้าสมมติไปเที่ยวสุพรรณบุรีเนี่ยแน่นอนเราสามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้มีสถานที่แนะนำไหมคะเผื่อใครอยากจะไปเที่ยว
2: ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายวัดนะคะก็วัดป่าเลไลวรวิหารมากันได้ที่นี่ปลาสลิดอร่อยใครที่ชอบหม่อนสามเหลี่ยมบ้านไหนมีผู้สูงอายุที่เขาชอบหม่อนสามเหลี่ยมนึกภาพกันออกไหมคะ
1: นึกออกค่ะเป็นหม่อนที่แบบว่าไว้นอนเอง
2: ใช่หมอนแบบว่าเหมือนเราเป็นแบบว่าแม่กระเกียดอุทยานแบบนั้นมีนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันหน่อยจะเป็นอุทยานมังกรสวรรค์ของท่านบรรหารศิลปาชานะคะในนั้นก็เป็นศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้ใครที่ชอบสายธรรมชาติไปกันไกลหน่อยนะคะอำเภอด่านช้างเขาเทวดาหรือว่าใครที่บอกว่าชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอำเภอเดิมบางนางบวชค่ะบึงสว่างไปเที่ยวกันได้สุพรรณบุรีมีครบนะจริงๆ10อำเภอเนี่ยเที่ยวได้ครบเลยแล้วก็ทุกที่ทุกอำเภอนะคะไปใช้สิทธิ์กันได้แบบจุดๆทำๆเลยยังไงเวลคัมนะคะสุพรรณบุรีมีดีทุกที่ทุกวันนะเที่ยวปีนึงก็เที่ยวไม่ครบ
1: แล้วนี่สุพรรณบุรีได้เปรียบก็คือใกล้กรุงเทพ
0: ใช่ใช
1: ่ขับรถแป๊บเดียวถึงเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีครบถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่อยากขับรถไกลมากรุงเทพวิ่ง340ทะลุบางบัวทองมานิดเดียวเจออำเภอบางประมา
0: ค่ะ
2: ภูมิสเตย์เยอะมากใช่ค่ะ
1: อำเภอแรก
2: ส
1: ุ
2: พรรณบ
1: ุ
2: ร
1: ีก่อนเลย
2: อำเภอแรกเลยชะโดนตกก่อนเลยใช่บางประมาจะตกนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพไปก่อนแล้วก็อำเภอเมืองนะคะเที่ยวได้ครบทุกรูปแบบเลยวัดมีสายมูนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดไทยวัดจีนพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์จะมีฝั่งตรงข้ามสารกลางพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีก็จะมีแล้วก็อีกที่นึงที่อำเภออู่ทองมีเหมือนกันพูดถึงอำเภออู่ทองขอขายนิดนึงก็จะมีพระสลัดหน้าผาหินนะคะอลังการมากไปไหว้กันได้แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยสกายวอล์กก็จะเปิดให้บริการแล้วไปเที่ยวกันได้ใครไม่กลัวความสูงนะใช่ไปเที่ยวกันได้มีเขาทุกอย่างค่ะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรียินดีต้อนรับ
0: แนะนำเรื่องของอาหารการกินหน่อยค่ะไหนถ้าไปแล้วเนี่ยนะต้องไม่พลาดเมนูเด็ดของสุพรรณบุรีค่ะ
2: ปลาสลิดดองกำยานค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่ไอด้วยรวมไปถึงแห้วสีกระจันก็เป็นสินค้าที่ไอเหมือนกันใครที่บอกว่าไม่ชอบทานแห้วไม่ว่าจะด้วยแบบไม่ชอบรสชาติหรือว่าไม่ชอบเพราะว่ากลัวว่าทานแล้วจะไม่มีกู้ไม่ต้องกลัวนะคะแห้วสุพรรณบุรีเนี่ยมีทั้งรูปแบบที่เป็นก้อนตรงๆขาวๆที่เขาทานกันแบบออริจินอลแล้วก็มีการนำไปแปรรูปเป็นเฟรนช์ฟรายอันนี้เนี่ยดิฉันไม่กลัวโซเดียมเกินเลย อร่อยมากแล้วก็เขามีการเอาไปทำเป็นพวกแบบแป้งสกินแคร์อะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าจะอยู่ที่อำเภอศรีประจันก็สามารถไปเที่ยวกันได้แล้วก็อำเภอบางปลามาเนี่ยบ่อกุ้งค่อนข้างเยอะเรียกว่าไร่ทางขับรถมาแวะได้เลยค่ะซ้ายมืออยากจอดบ่อไหน
1: ก็เรื่องของยากแต่ได้ตามใจเลยนะคะ
2: ใช่แต่ว่ากุ้งเนี่ยยังไม่ได้เป็น GI ถ้า GI จะมีแค่ปลาสลิดตอนตำยานจากแห้วที่ศรีประจัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขับได้เยอะนะคะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็คืออย่างที่บอกเลยไปใช้สิทธิ์ได้ไทยช่วยไทยพลัส
2: ถูกต้อง
0: แล้วก็ฟังจากเสียงผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกเลยว่าไปสุพรรณบุรีน่าจะสนุกมากๆเลยนะ
1: เอ๊ะสโรชาใช้สิทธิ์หมดหรือยังคะเนี่ยดูแล้ว
2: อุ๊ยยังค่ะแต่คือจริงๆเนี่ยก็ว่าจะเข้าไปเช็คเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ก็ใช้ค่อนข้างเพลินใช่คือมันถูกเนาะแล้วมันก็ช่วยแบบว่าลดค่าใช้จ่ายจริงๆ
1: ค่ะ
2: เอ
1: าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวสุพรรณบุรีหน่อยนะช่วงนี้คึกคักไหมคะ
2: ช่วงนี้เป็นฝนเริ่มมาเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะคึกคักไปทางอำเภอด่านช้างเพราะว่าหน้าฝนเที่ยวอะไรกันคะเที่ยวป่าแม่ก็จะชุ่มชื้นหน่อยแต่จริงๆเนี่ยทางอำเภอด่านช้างเนี่ยถ้าใครที่บอกว่าไม่ชอบเที่ยวป่าหน้าฝนเพราะว่าเถอะแถบมาหน้าหนาวก็ได้เขาสวดา
1: แต่ถ้าช่วงนี้ถ้าดีสุดก็คือไหว้พระวัดป่าเลไลก็คือศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแล้วก็แบบว่า
2: ได้ทำบุญแล้ว แล้วก็มีซอยไหว้พระ9วัดแต่จริงๆซอยนั้นน่ะมีเป็น10-20วัดแต่คือชื่อซอยไหว้พระ9วัด
1: แต่จริงๆซอยวัดแควัดอะไรอย่างงี้ใช่มั
2: ้ยคะใช่ค่ะที่มีตัวต่อ
1: ตัวใหญ่
2: ต
1: ั
2: วต่อยา
1: ต่อยา
2: ท้องใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: จริงๆอ่ะแค่ซอยนั้นน่ะ10-20วัดแล้วถ้าใครมีเวลาเก็บได้เลยทุกวัดก็ถูกร้านอาหารก็เยอะค่ะซอยนั้นแนะนำ
0: ไปเช้าเย็นกลับได้เลยนะสุพรรณบุรี
2: ได้สบายมากค่ะแล้วก็พูดถึงวัดป่าด้านหลังวัดป่าเขาจะมีเป็นสูตรอนุรักษ์พันกล้วยใครที่มาเที่ยวสุพรรณเช้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนตื่นเช้าแล้วไม่มีอะไรทำนะคะแนะนำ7 โมงเช้าไปใส่บาตรทางน้ำได้คือพระเนี่ยจะลงเรือมา
1: ค่ะ
2: รับบิณฑบาตเราไม่ได้ลงเรือนะคะเราอยู่บนฝั่งไม่ต้องลงเรือไปกับพระเนาะให้เราเดินเรืออย่างเดียว
1: ให้พระ
2: เรา
1: อยู่ลงเรืออย่างเดียวพอ
2: ใช่เราอยู่บนฝั่งแล้วเราก็ใส่บาตรพระในเรือเช้าวันเสาร์อาทิตย์7 โมงเช้าใครที่หาโอกาสในการใส่ชุดไทยแบบจัดเต็มแต่ว่าอาจจะเบื่อโลเคชั่นกรุงเทพเนาะถ่ายกันมาเยอะแล้วไปสุพรรณบุรีได้เป็นสถานที่ที่แต่งชุดไทยจัดเต็มแบบไม่มีใครมองว่าแปลกเพราะว่าเขาแต่งแข่งกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์7 โมงเช้าตักบาตรทางน้ำนาวาที่ขัดจานด้านหลังวัดป่าเลไล
1: มีบริการร้านเช่าชุดอะไรอยู่แถวนั้นด้วยไหมคะ
2: ถ้าเช่าชุดเนี่ยไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ต้องเตรียมกันมาเองแต่ว่าจะมีเป็นชุดใส่บาตรที่จะมีให้บริการแล้วก็มีร้านอาหารร้านส้มตำอร่อยมากนะคะแล้วก็มีพันกล้วยหายาก
1: ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวแล้วก็ไม่อยากขับรถไกลๆสุพรรณบุรีนี่ตอบโจทย์ทางได
2: ้ห
1: รือว่า
2: ไปที่มีภาพชมเนี่ยได้เยอะมากเลยนะคะ
1: เราเชียร์กันเต็มที่นะคะ
2: ค่ะขอแค่เชิญชวนนะคะทุกท่านถ้าเกิดว่าวันหยุดไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนสุพรรณบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้คนแถวนี้ได้มาเที่ยวกัน
1: วันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะขอบคุณคุณสโรชาหงาสมค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทสุพรรณบุรีนะคะที่มาร่วมสีสันมาสร้างสีสันมาทำให้ผู้ฟังสนุกสนานไปกับบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวที่สุพรรณบุรีนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอกาสหน้าขอพูดคุยกันใหม่นะมันมากแล้วก็ภาพบรรยากาศที่เราบอกไปก็คือคึกคักจริง
2: ๆ
1: โครงการนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเสียงตอบรับดีเพราะว่า1ตรงโจทย์ตอบโจทย์ประชาชนมาได้ทันเวลาในท่ามกลางวิกฤตที่เราเจอเนี่ยราคาพลังงานโอ้โหขึ้นเอาคือแต่ละวันเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงจำได้ไหมคุณสายป่านที่จะนอนก็ไม่ได้นอนต้องติดตามความ
0: น้ำมันขึ้นหรือว่ามันขึ้นที่คุณพี่อภรออกมาเติมกลางดึก
1: ถูกต้องได้นอนตีหนึ่งตีสองมันทำให้บางอย่างขึ้นแต่ว่าพอมีโครงการนี้มาช่วยค่าใช้จ่ายในรายจ่ายอย่างอาหารการกินก็ถูกลง
2: ใช่
1: มันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกัน
0: บางร้านที่เป็นร้านโฮฟ้าที่เขาเข้าร่วมโครงการเนี่ยร้านที่อยู่ในชุมชนนะคะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะพวกของใช้ในบ้านสบู่ยาสระผมยาสีฟัน
1: และอย่างบางคนมีสมาชิกหลายๆคนในบ้านแล้วใช้ตรงนั้นแล้วไปซื้อด้วยกันอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ก็ซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะ
0: แล้ว4 เดือนนะประหยัดไปได้เยอะมากนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มาช่วงท้ายนี้เนี่ยเรายังคงมีเวลาพูดคุยข่าวกันได้เนา
2: ะ
1: พูดถึงเรื่องของการขึ้นราคาวันนี้เนี่ยไข่ไก่ต้องบอกใครชอบกินไข่เนี่ยใครซื้อไข่ตุนๆไว้เนี่ยขึ้นราคาแล้วนะ
0: แต่มันก็ต้องมีติดบ้านเนาะทุกบ้านเนาะ
1: จริง
0: ไข่ไก่เนี่ย
1: ทุกบ้านเนี่ยเปิดตู้เย็นมาแบบเอาละต้องมีไข่ไก่ติดไว้ไม่รู้จะกินอะไรแต่ต้องมีไข่ไว้ก่อน
2: อ
1: ันนี้คือเป็นทุกบ้านวันนี้ค่ะสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่นะยืนยันว่าวันนี้ไข่ไก่ขึ้นราคาฟองละ20 สตางค์แต่ว่ายังยืนยันราคาไข่หน้าฟาร์มเนี่ยตอนนี้ขายอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทนะคะโดยคุณพะเยาอริคุณค่ะนายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางนะคะพูดถึงข่าวที่บอกว่าผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยมีการปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มอีก20 สตางค์ต่อฟองคือตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่3.60 บาทนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยคือจริงๆถูกต้องมันขึ้นวันนี้แหละแต่ยังไม่มีการปรับราคาขายนะ
2: ค่ะ
1: คละหน้าฟาร์มนะยังยืนพื้นอยู่ที่ราคาเดิมก็คือฟองละ3.60 บาทมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วค่ะเนื่องจากผ่านมาเนี่ยราคาจำหน่ายจริงในตลาดยังขายไม่ถึงเพดานราคาแนะนำฟองที่3.60 บาทนะคะแต่ก็ยอมรับนะตั้งแต่วันนี้นะ8 มิถุนายนราคาไข่ไก่ในต

0: ไว้ฟองละ3.60 บาทนั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่เกษตรกรเขาต้องมีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้น20 สตางค์เนี่ยนะเพราะว่าเนื่องจากขณะนี้ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนี่ยสูงมากโดยเฉพาะต้นทุนข้าวโพดซึ่งราคาขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ14 บาทแม้ว่าก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์นะคะก็คือเข้ามาดูแลเรื่องของราคาข้าวโพดให้อยู่ในระดับที่กิโลกรัมละประมาณ9.80 บาททำให้ขณะที่ราคาอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันมีการปรับราคาสูงขึ้น4 ครั้งแล้วค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่กระสอบละ440 บาทนะเขาก็เลยคืออยู่ไม่ไหวอ่ะต้นทุนการเลี้ยงไก่มันสูงขึ้นเขาก็เลยต้องมีการขยับปรับราคาขึ้นนอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไทยช่วยไทยพันธุ์ก็ยังเพิ่มกระตุ้นกำลังการซื้ออยู่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นช่วงเปิดเทอมด้วยการต้องการบริโภคไข่ไก่เนี่ยก็สูงขึ้นก็เลยทำให้สามารถที่จะขยับราคาไข่ไก่ขึ้นได้บ้างเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงนะคะแต่เขาบอกว่ายังขาดทุนอยู่นะเพราะว่าขายต่ำกว่าเพดานราคาที่แนะนำอยู่เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้ไข่ไก่ถึงขึ้นฟองละ20 สตางค์ค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่แค่ไข่ไก่นะที่มีการขึ้นราคานะค
0: ะ
1: เรื่องของหมูนะเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรนะคะก็จะมีทั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้นะคะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดนะคะมีการออกมาแจ้งกับสมาชิกนะคะแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะเขาบอกวันนี้เนี่ยปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก4 บาทต่อกิโลกรัมนะอย่างที่พลอยบอกคือมันก็ต้องสอดคล้องไปกับต้นทุนนะทางการเลี้ยงอะไรต่างๆนะคะซึ่งทางคุณสิทธิพันธ์ธราเกียรติปิญโยค่ะนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะคะบอกว่าการปรับขึ้นราคาขายหมูเป็นหน้าฟาร์มเนี่ยคือเนื่องจากว่าราคาวัตถุดิบอาหารเลี้ยงสัตว์ในกรุงสูงขึ้นอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขาบอกอยู่ที่กิโลกรัมละ13-14 บาทนะตอนนี
0: ้
1: ซึ่งราคาที่ปรับขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกันเลยกับไข่ไก่คือยังไม่ได้สอดคล้องกับต้นทุนจริงนะคะที่กิโลกรัมละ68-70 บาทซึ่งที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเขามีการประเมินนะคะคือปัจจุบันต้นทุนปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ70-72 บาทนะคะส่วนราคาหมูหน้าฟาร์มเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ60-62 บาทโดยจะมีการปรับราคาและโดยการปรับราคาเนี่ยมันจะส่งผลให้ราคาหมูหน้าฟาร์มเนี่ยปรับขึ้นนะคะก็คือไม่เกินอยู่ที่ประมาณ66 บาทนะคะตอนนี้เนี่ยคือประมาณ60-62คือถ้าปรับขึ้นอีกก็น่าจะไม่เกินประมาณ66 บาทอันนี้เป็นสุกรที่หน้าฟาร์มนะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็มีการปรับขึ้นทั้งไข่ไก่แล้วก็หมู
0: เนื้อหมูด้วยนะคะคือจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยราคาปรับขึ้นเยอะเพราะว่าได้รับผลกระทบเนาะตั้งแต่ตะวันออกกลางมีสถานการณ์กันเนี่ยราคาน้ำมันการขนส่งการนู่นนี่นั่นปรับขึ้นช่วงนี้ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันเราเห็นใจกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยลดลงที่ไหนนะสงสารประชาชนที่จะต้องมารับแบ่งรับค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นคือได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าเงินเดือนรายได้ของประชาชนเนี่ยต้องอาจจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะเพื่อให้สอดคล้องกันนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของกระทรวงแรงงานหน่อยค่ะเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะใครที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรประกันสังคมนะคะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะโดยทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะขอเชิญชวนผู้ประกันตนและก็นายจ้างทั่วประเทศร่วมกันลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมในปี2569นี้เพื่อร่วมกำหนดทิศทางบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยแล้วก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศค่ะซึ่งข้อมูลเมื่อวันที่7 มิถุนายนเมื่อวานนี้นะคะพบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วตอนนี้ 455,146 คนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะผู้ประกันตนเนี่ยสามารถลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะSSO Plus นะแอปพลิเคชันนี้นะคะโหลดมาได้ขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านระบบ e-self service ค่ะทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมโดยหลังปิดรับลงทะเบียนก็คือ15 กรกฎาคมนี้เดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10 สิงหาคม 2569และจะมีการกำหนดจัดเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569เพราะฉะนั้นใครยังอยู่ในระบบประกันสังคมท่านก็ไปลงทะเบียนที่จะใช้สิทธิ์ซะ เป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะได้กำหนดจะเป็นได้เลือกเองว่าท่านอยากได้คนแบบไหนนโยบายแบบไหนที่มาบริหารเงินของท่านที่ท่านส่งทุกเดือนอ่ะมันจะได้เป็นประโยชน์ของตัวท่านนะคะ
1: ค่ะนอกจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยากันหน่อยนะคะซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีค่ะก็มีการเปิดกิจกรรมนะคะสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาค่ะที่โรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะก็เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตแล้วก็เป็นกลางรวมไปถึงเที่ยงธรรมด้วยก็จะเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นหูเป็นตาได้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกก็ไม่ใช่หน้าที่แค่ของกกต.เพียงอย่างเดียวนะคะต้องใช้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันนะคะอย่างประชาชนอย่างเราเนี่ยก็ร่วมสอดส่องดูแลได
0: ้
1: เป็นยังไงเป็นธรรมไหมมีการซื้อสิทธิ์ค่ายเสียงอะไรยังไงไหม
0: จริตหรือเปล่าโปร่งใสไหม
1: ใช่แจ้งเบาะแสกันได้นะคะซึ่งทางคุณสมัยเนี่ยบอกว่าการสร้างความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งเนี่ยมีสององค์ประกอบด้วยกันก็คือสองส่วนส่วนแรกก็คือพื้นที่นอกหน่วยเลือกตั้งนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างที่บอกคือมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไหมตรงนี้นะคะการหาเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะทำตามกฎระเบียบถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็พื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่เขาจะต้องดูแลการเลือกตั้งเนี่ยให้มันเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบนะคะที่มีการวางเอาไว้ซึ่งก็ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยนะคะถูกออกแบบมาให้มีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยนะคะเขาก็จะมีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะแล้วก็พัฒนากระบวนการทำ

0: กกต.ฝากย้ำมานะคะว่าการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั้นจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดนะคะไม่เหมือนเลือกตั้งใหญ่นะที่มันมีการเลือกตั้งวันล่วงหน้าไม่มีนะ
1: คะ
0: ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยท่านจะต้องเข้าไปแจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผ่านนายทะเบียนท้องถิ่นหรือท่านจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้เข้าไปแจ้งเหตุผลในนั้นในขณะที่การหาเสียงบนรถโดยสารสาธารณะสามารถดำเนินการได้ค่ะแต่ต้องนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมาคำนวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นฝากย้ำเตือนคนกรุงเทพมหานครที่ไปอยู่ต่างจังหวัดท่านต้องคำนวณวันของท่านให้ดีว่าติดงานไห
1: ม
0: ถ้าติดงานแล้วท่านมาไม่ได้จริงๆท่านก็เข้าไปแจ้งเหตุผลได้นะที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะหรือถ้าใครสะดวกก็ไปติดต่อนายทะเบียนท้องถิ่นได้เลยนะคะย้ำว่าการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั้นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะฝากย้ำเตือนกันหน่อยค่ะไปใช้สิทธิ์ก็จะได้ไม่เสียสิทธิ์ของตัวเองนะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่พัทยาก็เหมือนกันนักท่องเที่ยวเยอะเป็นเมืองสำคัญเหมือนกันหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นท่านต้องออกมาใช้สิทธิ์ของท่านให้เป็นประโยชน
1: ์ก็นะคะก็ทั้งสองส่วนนะต้องทำหน้าที่ที่ดีของตัวเองคืออย่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องเคารพกฎกติกา
0: ค่ะ
1: ที่เขา
0: ต้องทำตาม
1: ตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ส่วนเราที่มีสิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งคือคนในพื้นที่ทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพอยู่ที่เมืองพัทยาเน
0: ี่
1: ยก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
0: ไปใช้สิทธิ์กันซะนะคะอันนี้จะย้ำเฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ชลบุรีนะ
1: พั
0: ทยาแล้วก็
1: ค
0: ่ะเอาละค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการหมุนตามวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามหมุนตามวันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่15 นาฬิกานะคะโดยเฉพาะจันทร์อังคารเราจะอยู่กันถึง17 นาฬิกาแล้วก็พุธถึงศุกร์เนี่ยอยู่กันถึง16 นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะลาไปแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ดิฉันปณิศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: และเท่าเทียมทางลาดลาดจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการเมืองและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เธอจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: พันธุ์ดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีมาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในพันธุ์ดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18

0: เรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายพร้อมนำพื้นที่ของรัฐกลับคืนสู่ประโยชน์ส่วนรวมแม้จะเห็นใจประชาชนบางส่วนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ตามนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมการเดินทางทางทะเลระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีกำหนดติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามหาดใหญ่ย้ำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความปลอดภัยประชาชน
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลด้านความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยระบุว่าจังหวัดสงขลามีคลินิกประเภทต่างๆกว่า700แห่งในจำนวนนี้เป็นคลินิกความงามกว่า200แห่งขณะที่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าวมีคลินิกเสริมความงามเพียง11แห่งเท่านั้นส่วนใหญ่กระจายตัวในพื้นที่ภายนอกนางสาวสุภมาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านความงามของภาคใต้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาให้บริการเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชำระเงินหลักฐานการโอนเงินข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันเอกสารสัญญาหรือเอกสารรับรองต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคุ้มครองสิทธิของตนเองหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทภายหลังการได้รับบริการทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเสียหายหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์ของสคบรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและคุณภาพการให้บริการซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนธัญวรรณ จิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนอย่างครบถ้วน
3: นางรุ่งนภาทองรักน้อยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

marathon. สวัสดีผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ครับมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาครับวันนี้ชุ่มฉ่ำในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับทักทายผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยใครมาแล้วนะครับวันนี้ทั้งทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ด้วยรายงานตัวด่วนถึงด่วนที่สุดเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มต้นวันแรกครับของการทำงานของสัปดาห์ซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับก็ไปโรงเรียนกันนะครับไปทำงานกันแต่ว่าพอได้ยินเสียงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่ากลับมาถึงบ้านกันเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นอยู่บนรถนะครับหรือว่ากำลังเดินทางอยู่ทุกๆการเดินทางครับขอให้เดินทางถึงบ้านถึงที่หมายนะครับด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการติดตามฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประโยชน์สุดๆนะครับที่ต้องบอกว่าทีมงานของเราก็ตั้งใจคัดสรรเรื่องราวที่เป็นสาระแล้วก็ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย AM ด้วยนะครับวันนี้ใครฟังอยู่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะฟังกันได้ทุกคลื่นเลยนะครับก็คึกคักกันในช่วงยามเย็นแบบนี้นะครับถึงบ้านแล้วทำอะไรทานกันบ้างรายงานตัวมาได้เลยรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยน้องชาตรีรายงานตัวมาแล้วปกติแล้วเนี่ยจะเห็นน้องชาตรีก็มาที่สวทของเราช่วงเย็นๆด้วยนะครับวันนี้ทักทายมาจากที่ไหนทักทายมาในหลากหลายพื้นที่ก็ทักทายให้มีความสุขกันนะครับทาง Facebook ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับคู่ขนานไปด้วยน้องแชมป์มาเป็นลำดับต้นๆเลยใครที่อยากจะรายงานตัวครับก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรา022769717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ022769721อยากรายงานตัวมาวันนี้เป็นยังไงบ้างข้อจอข้อใจมาด้วยนะครับหลายเรื่องราวเลยที่ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแน่นอนเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ต้องบอกว่าหลายคนได้ติดตามข่าวอยู่วันนี้ท่านเดินทางไปที่เวียดนามแล้วก็โอ้โหถึงแล้วปุ๊บเนี่ยทำงานทันทีเลยทีเดียวนะครับออกเดินทางพร้อมคณะถึงกรุงฮานอยเริ่มภารกิจทันทีพบผู้นำระดับสูงของเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศก็สานต่อความร่วมมือที่ดีสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันแน่นอนครับหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านสุภาพมาอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ท่านอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวก็จะมีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่อง

เรื่องของภาษีใช่ไหมครับท้ายสุดเนี่ยพ่อกับแม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับล่าสุดวันนี้เลยนะครับกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการ

เดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันวันนี้นอกเหนือจากบอลแล้วนะครับที่อยู่ด้วยกันก็มีทีมงานของเราเหมือนเดิมเลยนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่เรื่องของเทคนิคคุณภูสนิสาชูกลิ่นครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ของเรารายงานตัวมา

เดิมนะจากเดิมมีการบอกว่าถูกตัดสิทธิ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดครับกระทรวงการคลังก็รับทราบข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่นะครับเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีที่นำเรียนกับคุณฟังไปตอนต้นนั่นแหละนะครับโดยล่าสุดพูดเรื่องนี้เลยครับประเด็นสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ท่านสั่งให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับกรณีความห่วงใยในสังคมที่มีการพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ครับพิมพ์มาก็ได้หรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันมาได้เลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับพร้อมข้อมูลต่างๆที่บอลก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังอยู่นะครับมีข้อความต่างๆส่งมาเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากๆที่ติดตามกันอยู่นะครับทุกๆวันแบบนี้เราก็จะมาคุยข่าวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับประเด็นหลักที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กรณีที่กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็รัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนรวมถึงข้อกังวลด้วยนะครับเตรียมนำเรื่องนี้ครับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์นี้นะครับหลังจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากเหตุผลอันน่าสนใจคุณผู้ฟังความเป็นจริงของสังคมเนี่ยมีบุตร

่อนไงการตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นเขาบอกว่าไม่เป็นธรรมกับตัวของพ่อแม่ที่ท่านไม่รู้ที่ท่านไม่เห็นด้วยยืนยันครับเรื่องนี้เนี่ยต้องการมุ่งเน้นการดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและก็ยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งมีการยืนยันตัวตนมาตอน

ิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นนะครับย้ำเลยท่านนายกสั่งทบทวนใหม่แล้วย้ำนะครับประเด็นคือท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเรื่องนี้ใหม่

พ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีพูดภาษาชาวบ้านเลยท้ายสุดพอไปลดหย่อนจริงๆก็ต้องควรดูแลใช่ไหมครับแต่ท้ายสุดเนี่ยไม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่มีคนร้องเรียนเรื่องนี้มาเยอะแยะมากมายเลยท่านนายกบอกไม่ได้เรื่องนี้เอากระทรวงการคลังนะเอาง่ายๆเลยไปทบทวนเรื่องนี้ใหม่นะครับทบทวนเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการ

จสอบครั้งนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ได้ทันทีขณะเดียวกันครับรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องกังวลมีหลายสายเลย

ระทรวงเรื่องของมหาดไทยนะครับย้ำเลยมหาดไทยพร้อมพม.ด้วยนะจะลงพื้นที่เองนะครับท่านไม่ต้องกังวลท่านอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวมหาดไทยจะเร่งลงพื้นที่สำรวจประชากรนะครับในกลุ่มที่เปราะบางหลายคนตกหล่นอยู่แล้วก็กังวลใจว่าเอ๊ะลุงจะได้ไหมคุณบอลป้าจะได้ไหมป้าเหนื่อยเหลือเกินป้ายากลำบากเหลือเกินในห่วงเวลานี้ดังนั้นครับคุณลุงครับคุณป้าครับที่ฟังรายการอยู่ไม่ต้องกังวลทั้งกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็กระทรวงพม.นะเดี๋ยวจะลงพื้นที่นะครับทั้งกลุ่มเปราะบางคนที่เดือดร้อนจริงๆ

่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีนี่แหละเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละนะครับบอกว่าลูกนำไปลดหย่อนภาษีเอาง่ายๆเลยแต่ท้ายสุดประเด็นคือลูกก็ไม่ได้มาดูแลนะเอาตรงๆคือไปลดหย่อนเฉยๆนะเอาไปอ้างเฉยๆท้ายสุดเนี่ยลูกไม่ได้มาดูแลเนี่ยตามที่ได้เล่าเลยนะครับทำให้พ่อกับแม่ก็ไม่รู้ไม่เห็นโดนตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายเลยท่านนายกรัฐมนตรี

ใครที่มีข้อกังวลใจไม่ต้องกังวลใจอันนี้ก็คลายความกังวลใจไปเปราะหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะติดต่อข้อมูลนะครับมาประสานได้เลยนะครับ276-9717นะครับแล้วก็276-9721นะครับโทรมาประสานได้นะครับใครที่เดือดร้อนเรื่องไหน

กลุ่มเปราะบางหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าอยากจะแจ้งพิกัดด้วยแจ้งอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการลงพื้นที่อย่างที่ย้ำกันขณะเดียวกันครับรัฐบาลนะครับประสานความร่วมมือกับทั้งกระทรวง

นะครับไปดูรายละเอียดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคท่านก็ได้นะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าช่วงนี้ก็อยู่ในห่วงของความยากลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับก็จะมีให้ในส่วนของ

องประชาชนด้วยนะครับทั้งในส่วนของปรับหลักเกณฑ์ต่างๆทั้งในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยแจ้งมาได้นะครับ276 9717นะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งที่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะ

ับท่านกล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ล่าสุดครับมีข้อสั่งการให้ทบทวนนะครับเรื่องของการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดากรณีที่บุตรเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโอ้อันนี้เนี่ยพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็หลายคนก็มีเอาพูดง่ายว่าเสียงแตกประเด็นนี้เสียงแตกนะครับคือจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเดี๋ยวจะประชุมกันใหม่ในประเด็นนี้เลยดังนั้นนะเอาเข้าประเด็นก่อนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่บางคนมีถึงขั้นทะเลาะกันก็มีกับลูกเลยเพราะว่ามีการนำชื่อใช่ไหมนำชื่อพ่อกับแม่เนี่ยไปลดหย่อนพ่อกับแม่ก็ไม่รู้พ่อกับแม่ก็ไม่ทราบนะครับ

กเอาชื่อไปคุณบอลช่วยหน่อยเถอะเดือดร้อนเหลือเกินไม่ได้ทราบเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้หรือยกเลิกเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณา

ัพพะกำลังเลยนะครับจากเจ้าหน้าที่ทั้งกระทรวงมหาดไทยอย่างที่บอลนำเรียนแล้วก็กระทรวงพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2กระทรวงนะครับจับมือกันเลยลงพื้นที่เลยนะครับชุมชนไหนหมู่ใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ยากลำบากไม่สะดวกมาลงทะเบียนด้วยตนเองไม่ต้องกังวลพม.จับมือกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยตนเองนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปเลยครับไปดูเลยเรื่องของความยากลำบากและก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในส่วนของความกังวลครับเรื่องเกณฑ์การพิจารณาด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ความเป็นหนี้นะครับหากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในเชิงปฏิบัติก็จะนำสู่กระบวนการในการทบทวนเช่นกันอย่างไรก็ตามย้ำปิดท้ายนะครับให้พี่น้องประชาชนให้ทุกท่านคลายความกังวลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้แล้ว

การอื่นๆเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ได้นะครับหรือสวัสดิการดูแลเด็กและก็เยาวชนด้วยนะครับก็ยังมีอีกหลายสิบที่จะต้องเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนกันเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วนะครับก็จะมีการชี้แจงให้ได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไปรวมถึงการพิจารณาข้อกฎหมายครับว่าด้วยมติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้

ครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์มาด้วยนะครับนี่คุณเจริญชัยครับจากเพชรบูรณ์นะครับมาโอ้โหเสาร์อาทิตย์บอกว่าธ.ก.ส.แล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะครับโอ้โหคนน่าจะเยอะเนาะที่ไปยืนยันตัวตนกันการยืนยันตัวตนนะครับของเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับยังยืนยันตัวตนได้ตลอดจนถึง21มิถุนายนยืนยันได้ตลอดนะครับคนก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะยืนยันได้ทั้งทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับทั้งทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารของรัฐด้วยมีที่ไหนบ้างกรุงไทยมีธ.ก.ส.ธ.อ.ส.นะครับธนาคารออมสินก็ไปได้นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ไปได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับคุณศรีนครปฐมครับอยากให้ช่วยประสานด้วยนะครับดูแลกันนิดนึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยทิ้งพิกัดไว้หน่อยนะครับเผื่อตรงไหนจะให้ทีมงานของเราช่วยได้ประสานได้พร้อมแล้วก็ยินดีในการดูแลทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมีคุณธัญชนกด้วยนะครับมีส่งเข้ามาคุณเสวียนเล็กสถานนะครับส่งเข้ามานะครับจากเขาวงสระบุรีคุณพลกฤตวรรณภักดีคุณสุวรรณทาลพบุรีครับมีคุณพลกฤตเมื่อกี้บอกไปแล้วคุณบังออนเล็กใบด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทุกท่านเลยคุณรจนาบุรณกิตตินะครับคุณพิสมัยแชร์หรือยังอยากให้แชร์ลงกลุ่มนะครับหลายพื้นที่คุณมาลีที่กำลังติดตามด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่อยู่ในความ

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัทรสุธาภิบดลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
2: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2519กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็คุยเรื่องที่ใกล้ๆตัวแล้วก็เป็นเรื่องของทั้งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไทยช่วยไทยพลัส6040โอ้โหหลายคนบอกว่าตอนนี้ยอดนะครับการจับจ่ายเป็นหมื่นล้านแล้วนะคร่าวๆในรายละเอียดเนี่ยคือต้องบอกว่าตัวเลขเป็นหมื่นล้านแล้วนะครับที่รัฐช่วย 60% แล้วเราก็จ่ายเอง 40% นะครับก๋วยเตี๋ยวชามนึง10กว่าบาทเท่านั้นเองหลายคนบอกว่าโอ้แฮปปี้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือแค่ส่วนนึงครับเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการยืนยันสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนก็ไปกันแล้วบรรยากาศก็คึกคักมากๆเลยนะครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องเรื่องแรงงานเรื่องนี้ก็ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังวันนี้นะครับเรื่องของการพูดคุยกันนะครับวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก12 มิถุนายน 2569เราจะเห็นตามข่าวต่างๆกันนะครับเรื่องของการใช้แรงงานเด็กที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายบ้างรณรงค์กันเรื่องนี้ดูแลกันเรื่องนี้ทั้งภาคเอกชนนะครับสถานศึกษาภาคประชาชนมีแนวทางเรื่องนี้อย่างไรบ้างวันนี้ครับท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานคุณพัฒนชาติชุมทองครับจะมาพูดคุยในประเด็นสำคัญกันนะครับวันนี้อยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณบอลครับ
0: ครับต้อนรับสู่รายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านมากที่ให้เกียรติรายการนะครับเมื่อกี้นี้บนเกริ่นบอกไปครับท่านครับ12มิถุนายนของทุกปีเป็นเรื่องของวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกด้วยอยากให้ท่านอธิบายเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังเข้าใจเบื้องต้นก่อนเลยครับ
1: ครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกนะครับเป็นวันที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO กำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12มิถุนายน2545เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็กและร่วมกันเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบซึ่งปัจจุบันนี้นะครับแม้โลกของเราเนี่ยจะมีความก้าวหน้าในการลดจำนวนแรงงานเด็กลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม

ำลังทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยและการพัฒนาของตนเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับปัญหาเรื่องแรงงานเด็กนะครับไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาด้านแรงงานเท่านั้น

0: ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาได้เล่นได้พัฒนาศักยภาพและก็เติบโตอย่างสมวัยหากเด็กออกจากระบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรนะครับ
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้ประเทศของเรานะครับสูญเสียทรัพยากรมนุษย์

ในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541นี่นะครับเราได้กำหนดกรอบเกี่ยวกับการดูแลการคุ้มครอง

0: ส่วนลักษณะงานก็ต้องห้ามอีกครับ
1: มีอะไรบ้างครับ
0: พวกงานที่เป็นอันตรายนะครับงานที่จะต้องสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นโรงฆ่าสัตว์สถานบริการอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ท่านครับทีนี้ประเทศเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและการกระจัดแรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่องนะครับและมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเป็นลำดับซึ่งเราจะเห็นได้จากรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในปีพ.ศ.2567หรือที่เรียกว่า TDA Report ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาครับได้เผยแพร่เมื่อวันที่30กันยายน2568คือประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญครับคือเราได้รับการประเมิน

0: ที่ได้ปรับเป็นระดับสูงสุดครับท่านครับ
1: เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีมาตรการในการดำเนินการใน

0: ันเป็นเรื่องที่ต้องก่อการนะครับเช่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมงานนอกระบบในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและก็ในกลุ่มห่วงโซ่ประทานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อาจจะมีผลกระทบต่อการใช้แรงงานอยู่นะครับทีนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงมีการดำเนินการใน4มิติสำคัญนะครับท่านครับ
1: ครับ
0: มิติแรกจะเป็นเรื่องของการป้องกัน
1: ป้องกันก่อนเลย
0: ก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการอันที่สองก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานว่าเด็กอายุเท่าไหร่ทำงานได้งานอะไรบ้างที่เด็กทำได้ช่วงเวลาไหนที่เด็กห้ามทำงานอย่างนี้เป็นต้นและก็สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆครับท่านครับ
1: ครับ
0: ส่วนมิติเฝ้าระวังในภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับเรามีเครื่องมือในการขับเคลื่อนก็คือกฎหมายนั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ซึ่งเราก็จะใช้เครื่องมือกฎหมายตัวนี้ครับในการเข้าไปตรวจแรงงานเชิงรุกโดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการใช้แรงงานเด
1: ็
0: กแรงงานบังคับรวมไปถึงการค้ามนุษย์ซึ่งหากมีการใช้แรงงานเด็กที่ขัดต่อกฎหมายเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินคดีนะครับอีกอันหนึ่งมาตรการเฝ้าระวังก็คือการรับเรื่องร้องเรียนและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้เรามีหลายช่องทางนะครับการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทางโทรศัพท์ระบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ทางไลน์นะครับทาง Facebook อย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นภาคีเครือข่ายเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านร้องผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนอะไรต่างๆนะครับเมื่อเราได้รับการร้องเรียนต่างๆเนี้ยเราก็จะเข้าไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ส่วนมิติการคุ้มครองและช่วยเหลือถ้าหากเราพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดต่อกฎหมายนะครับเราก็จะดำเนินการเขาเรียกว่าใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มข้นนะครับส่วนการส่งต่อก็อาจจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นสหวิชาชีพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสังคมนะครับตำรวจนะครับฝ่ายปกครองนะครับเพื่อเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือและก็คุ้มครองเด็กต่อไปครับท่านครับส่วนนิติการบูรณาการเราก็จะมีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ดี
1: ครับ
0: หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ครับ
0: กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงไม่ใช่แค่ภาคราชการครับท่านครับเรายังมีการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆนะครับรวมไปถึง ILO และก็ภาคีเครือข่ายต่างๆของเรารวมไปถึงสหภาพแรงงานต่างๆนะครับในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับท่านครับ
1: ครับ
0: สรุปได้ว่าการดำเนินการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราจะมี4มิติอันแรกก็คือมิติการป้องกันมิติการเฝ้าระวังมิติการคุ้มครองและช่วยเหลือและสุดท้ายก็คือมิติการบูรณาการครับ
1: นี่นะครับเรื่องสำคัญเลยอย่างที่ทราบกันครับปีนี้2569มีการรณรงค์

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกนะครับในแต่ละปี ILO จะกำหนดแนวคิดหลักนะครับเพื่อให้ประเทศสมาชิกนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

0: ื่อสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการใช้แรงงานเด็กสำหรับในปี2569นี้นะครับ ILO ได้แนวคิดหลักว่า Less Class Who Child Labor Fair Pay for Children Decent Work for Adultsหรือถ้าเรียกสั้นๆภาษาไทยก็คือรวมพลังเลสพาร์ทใบแดงยึดปีกแรงงานเด็กเด็กเติบโตสมวัยคนวัยทำงานมีงานที่มีคุณค่าโดยสื่อความหมายว่าเลสพาร์ทก็คือใบแดงนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ทั่วไปในการเหมือนเราเล่นกีฬานะครับท่าน
1: ครับ
0: เมื่อมีเจอใบแดงก็คือเป็นเรื่องที่ยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้ก็นำเรื่องนี้ครับมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนสำหรับปีนี้ก็คือว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดกติกาอันเป็นการส่งสารร่วมกันว่าสังคมไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบแต่แนวคิดสำหรับปีนี้นะครับมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยครับเขาจะมีคำว่าเด็กเติบโตสมวัยหมายถึงเด็กต้องมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาศักยภาพและใช้ชีวิตตามวัยอย่างเหมาะสมและก็ยังมีอีกคำหนึ่งครับคนวัยทำงานมีงานที่มีคุณค่าหรือ decent work นั่นหมายถึงผู้ใหญ่ต้องมีงานที่มั่นคงรายได้เพียงพอมีสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะหลายกรณีครับสาเหตุของการแรงงานเด็กไม่ได้เกิดจากเด็กนะครับท่านแต่อยู่ที่ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจของครอบครัวครับเมื่อผู้ใหญ่มีงานที่มีคุณค่านะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่เหมาะสมเด็กก็ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและยั่งยืนครับ
1: นี่คือเรื่องสำคัญมากๆทราบมาว่าทั้งภาคเอกชนทั้งสถานศึกษาภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมในการป้องกันและก็ยุติเรื่องของการใช้แรงงานเด็กด้วยตรงนี้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับ
0: คืออย่างนี้ครับผมขอนำเรียนว่าการยุติการใช้แรงงานเด็ก

ครับต้องเข้ามาช่วยโดยเฉพาะนะครับภาคเอกชนควรเข้ามาดำเนินซึ่งเขาดำเนินธุรกิจอย่างต้องมีการดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบนะครับเช่นเขาต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายมีการตรวจสอบหรือโชคประทานว่าสินค้าที่ผลิตมานั้นน่ะมีการใช้แรงงานเด็กบังคับไหมนะครับซึ่งถ้าหากมีการใช้แรงงานเด็กที่บังคับเขาก็อาจจะใช้วิธีการ

โดยต้องไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กครับต้องคอยสังเกตแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานเด็กและการสร้างความตระหนักในครอบครัวและชุมชนเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดท่านเห็นอยู่แล้วว่าเห็นได้ว่าทุกประเด็นปัญหาทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานเด็ก

0: ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานด้วยครับ
1: ครับเรื่องสุดท้ายครับที่ต้องเรียนถามคืออย่างที่ทราบกันตอนต้นนะว่า12มิถุนายนนี้เนี่ยทางด้านกรมเองเนี่ยก็ได้มีการรณรงค์เรื่องของวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีคอนเซ็ปต์กิจกรรมบ้างดีกว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานและก็ความคาดหวังนะครับว่าเด็กเยาวชนและประชาชนที่ร่วมงานนี้จะได้ประโยชน์อะไรอย่างไรจากงานครั้งนี้บ้างครับ
0: ครับก็นำเรียนอย่างนี้นะครับว่าสำหรับปีนี้นะครับเรากำหนดจัดงานรณรงค์ในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก12มิถุนายนเราก็จะจัดที่โรงเรียนสุรศักดิ์บุญตีนะครับเขตดินแดงกรุงเทพมหานครช่วงเวลาระหว่าง 13.00 ถึง 16.00 ก็ภายใต้แนวคิดรวมพลังเลสขาดใบแดงยึดผิดแรงงานเด็กเด็กเติบโตสมวัยคนวัยทำงานมีงานที่มี

0: ็ประมาณ500คน
1: คร
0: ับแต่ว่าใน500คนเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในงานนี้นะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ไปทั่วประเทศครับ76จังหวัดซึ่งกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมเสวนาเรื่องการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเด็กทำงานการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็คือแสดงวงโยธวาทิตนะครับ

0: ังที่กำลังติดตามสวทอยู่ในขณะนี้ครับร่วมติดตามงานในครั้งนี้ปิดท้ายสักนิดนึงครับ
1: ครับก็สำหรับปีนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่ใช้รายงานนะครับรวมไปถึงเจ้าของสถานประกอบกิจการและก็ผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะร่วมงานกับเราได้นะครับณโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับหรือผ่าน Facebook ไลฟ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับคือผมขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกสำหรับปีนี้นะครับก็นำเรียนอย่างนี้นะครับว่าการชูใบแดงให้การใช้แรงงานเด็กนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันรณรงค์นะครับและร่วมสร้างสังคมที่เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

ของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะครับอย่างที่เกริ่นบอกไว้นะครับไทยช่วยไทยพลัสสักนิดนึงผู้ฟังเดาๆดูตัวเลขไหมว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่1มิถุนายนใช่ไหมที่เราได้มีการ

ล่าสุดครับเผยซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขก็ไปเรื่อยๆยิ่งช่วงเย็นๆแบบนี้คนจับจ่ายนะทุกตลาดเลยคึกคักมากๆวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้มาจัดรายการนะครับวันก็ลงพื้นที่ไปตลาดมีโอ้โหทั้งตลาดเช้านะคึกคักนะครับวันนี้ไปที่ห้างมาด้วยนะครับ Thailand Tropical Food Fair

รักผลไม้ชื่นชอบนะครับก็ไปได้เลยกรมการค้าภายในเขาจัดช่วงบ่ายๆวันนี้ไปมาก็มีถึงวันที่12มิถุนายนนะครับแนะนำเลยใครชอบผลไม้แวะไปเป็นชาวสวนเลยครับมาเจอกับผู้บริโภคโดยตรงเลยแน่นอนที่งานนี้เนี่ยใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะ60-40มาดูตัวเลขกันนิดนึงครับเขามีการสรุปตัวเลขมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเกริ่นบอกไว้ก่อนว่ายอดใช้จ่ายนะทะลุโอ้โห 14,099 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วนะครับกว่า21ล้านรายแน่ร้านค้าเข้าร่วมเกือบ1ล้านร้านโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็บอกว่าสะท้อนตอนนี้

กริ่นบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังด้วยว่าจุดไหนพิกัดยังไงประชาชนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย

พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสการแก้วประจัน

สติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ

0: งาคารวานพร้อมในวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่ดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

และดูแลป่าต้นน้ำฟื้นฟูดินน้ำและระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์ชุมชนจึงได้เรียนรู้การปลูกไม้พื้นถิ่นอย่างเหมาะสมจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรอบคอบและร่วมแรงร่วมใจกันดูแลผืนป่าเสมือนบ้านของตนเมื่อผืนป่าค่อยๆฟื้นคืนสรรพชีวิตก็กลับมาและสายน้ำไหลหล่อเลี้ยงผู้คนอีกครั้งพื้นที่เสื่อมโทรมหลายแห่งกลายเป็นสวนป่าแหล่งเรียนรู้และที่พักพิงของชีวิตสะท้อนถึงพระราชปฏิภาณอันแน่วแน่ที่จะทรงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานพระราชดำริในการฟื้นฟูป่า

ดทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันกลับมาแล้วนะครับ 18:04 น.ครับเมื่อสักครู่นี้หลายๆข้อความเลยส่งมานะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงด้วยโอ้เพลงคุ้นหูแล้วก็ร้องตามกันได้ด้วยไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองกลับมาชั่วโมงนี้ครับเบอร์โทรศัพท์ยังคงเหมือนเดิมใครที่อยากพูดคุยนะครับทักทายหรือว่ารายงานตัว02-276-9717นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างถึงบ้านหรือยังครับยังมีหลายๆท่านเลยนะที่บอกว่ายังอยู่บนท้องถนนอยู่เพราะว่าเริ่มการทำงานของวันจันทร์นะก็การจราจรอาจจะคับคั่งสักนิดนึงในหลายพื้นที่ก็ค่อยๆขับไปใจเย็นๆใจร่มๆนะครับทำให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยก็มีสถานีวิทยุ

เกินบอกไปว่าโอ้ยอดใช้จ่ายนะ 14,099 ล้านบาทนะครับผู้ใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยกว่า 21.85

าแม่ค้าเนี่ยยิ้มกันเลยทีเดียวล่าสุดครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฐานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนนะฮะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุม

ใช้จ่ายกว่า 14,099 ล้านบาทเลยทีเดียวไทยช่วยไทยพลัสสะท้อนอะไรตัวเลขหมื่นกว่าล้านที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้เราเริ่มใช้กันวันที่เท่าไหร่ครับ1ใช่ไหมครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหวันที่8เองสะท้อนว่าโครงการครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก

แล้วก็ประชาชนเนี่ยจ่ายไปในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8นะครับก็ประชาชนใช้จ่ายไป 5,000 กว่าล้านรวมๆกันแล้วก็ประมาณสัก14,000 กว่าล้านนะเยอะมากเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วเนี่ยประมาณ 21,852,600 รายสะท้อนว่าประชาชนครับส่วนมากแล้วเนี่ยใช้สิทธิ์แล้วก็เกิดจากการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจด้วยหลายคนบอกว่าซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันนะซื้อข้าวสารนี่เยอะเลยส่งเข้ามาบอกซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันพืชมีไปร้านขายของชำหลายๆร้านเลยต้องบอกว่าเกือบทุกร้านนะที่รับ

แบ่งเป็นร้านค้าเดิมร้านค้าเดิมนะ 800,000 กว่าร้านค้าคุณผู้ฟังร้านค้าใหม่ 100,000 กว่าร้านค้าเลยทีเดียวก็เยอะมากนะครับมีร้านใหม่ๆนี่ก็เรียกว่าเราได้ช็อปกันนะสแกนกันแบบสนุกสนานเลยทีเดียวแฮปปี้มีความสุขนะครับหลายคนบอกชื่นใจจริงๆกราบขอบพระคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลร้านค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

2,817 ร้านค้าสะท้อนอะไรตัวนี้สะท้อนความสนใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องหลายๆคนบอกโอ้ยชอบมากๆเลย

นนะครับเวลาประมาณ5 ทุ่มประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วเนี่ยใช้ครบเร็วมากเลยนะครับมีจำนวน 142,610 รายแสดงอะไรตรงนี้แสดงให้เห็นว่าการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบา

ไปซื้อตรงนี้นะครับซื้อลูกชิ้นซื้อผลไม้ซื้อกับข้าวก็ใช้ได้หมดเลยนะครับซื้อแกงใช่ไหมฮะซื้อข้าวอาหารตามสั่งทุกร้านเลยเอาแบบนี้ดีกว่าทุกร้านเลยก็คึกคักกันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าใครไปซื้ออะไรมารายงานตัวกันด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่บ้างส่งมาบอกกันหน่อยจะได้รู้ตัวเลขกันนิดนึงนะครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันหน่อยนึงว่าวันนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสที่ไหนกันมาบ้างมีข้อความส่งมาวันนี้หยุดซื้อใช้เงินสดอุดหนุนร้านเล็กร้านน้อย

เอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองประเทศก่อนที่จะมีการหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามหลังจากนั้นครับช่วงบ่ายของวันนี้ก็เป็นการมีกำหนดการเยือน

0: และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2559ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517

ีรกูลเดินทางถึงเวียดนามก็ทำงานทันทีอย่างที่บอกครับเน้นแนวคิดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเริ่มภารกิจแรกทันทีที่ถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก็ได้มีการ

เยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นการเยือนในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสสำคัญครับในการต่อยอดนะครับเรื่องของความสำเร็จในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโตเลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกันครับในการกำหนดทิศทางนำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการผสานจุดแข็งของทั้งไทยแล้วก็เวียดนามนะครับเข้าด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืนโดยการหารือในครั้งนี้ครับก็เปรียบเสมือนการประชุมที่สำคัญระหว่างรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศ

ส่งเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยอย่าลืมการ1แชร์ก็ถือว่าเป็น1กำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับอ้าวพาไปดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีกันหน่อยวันนี้ท่านอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายพื้นที่

ฉพาะอย่างยิ่งกำกับดูแลเรื่องของสคบด้วยก่อนหน้าที่จะไปสคบมาดูเรื่องของการเดินหน้าเรื่องแฟชั่นสักนิดหนึ่งวันนี้ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

งการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลภายใต้นโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่

ยโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าดีใจครับที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูภาพไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศและก็เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน

ชิญชวนประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันด้วยบอกทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเลือกผ้าไทยก็คือการสร้างรายได้ให้กับช่างทอผ้า

ประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมด้วยโดยการบูรณาการความร่วม

เทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาในฐานะตัวแทนภาคประชาชนนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ตามนโยบายของ

คบครับฟ้องคดีแทนได้โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บสัญญากลับไปตรวจสอบด้วยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามประกาศนะครับของสคบจะดำเนินการทันทีนี่เห็นไหมครับท่านสุภมาศต้องบอกว่าท่านเอาจริงเอาจังแล้วก็ดูแลผู้บริโภคทุก

่งมอบให้กับผู้รับบริการส่วนประชาชนครับก่อนเข้ารับบริการเนี่ยขอให้ตรวจสอบทั้งใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายของ

หาแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยสายด่วนสพบครับ1166ทางผู้ฟังจดไว้เจอเรื่องอะไรนะครับเดือดร้อนอย่างไรแจ้งได้เลยแอปพลิเคชันOCPB Connect ก็ได้หรือว่าคลิกไปที่เว็บไซต์ครับเว็บไซต์นะครับที่ www.ocpb.go.th นะครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนี่เห็นไหมครับบอกแล้วว่าภารกิจนะครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำ

เป็นปัญหาเรื่องการซื้อของออนไลน์ซื้อของไม่ตรงปกใช่ไหมครับเรื่องปลากระป๋องอ่านทวนได้เลยนะครับเขียนข้างกระป๋องว่าเป็นปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ติดไว้

กรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสถานเสริมความงามท่านลงไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลินิกนะครับเพราะว่า

ว่าไปส่องในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้เองนะครับบอกโอ้โหคึกคักมากๆเลยเพจของเราก็อัปเดตข้อมูลอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ลดภาระค่าครองชีพจะได้มีเงินเหลือถูกไหมครับพอเราลดภาระแล้วเนี่ยรัฐก็ช่วย60เราก็จ่ายเอง40โอ้มีส่งคำบอกว่าโอ้ก๋วยเตี๋ยวชามละ10กว่าบาทเองแฮปปี้มากเต็มชามเลยโอ้ยมีบะหมี่เกี๊ยวนะครับจ่ายแค่15บาทบางคนบอกด้วยส่งมาดีใจครับที่ผู้ฟังแฮปปี้แล้วก็มีความสุข

ร้านค้าที่ไม่สามารถนะครับที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบรนเนอร์นะครับสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และง่ายๆก็รอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบง่ายมากสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วยทีเดียวนะครับกรณีที่ร้านค้าที่มีหลายสาขาก็จะมีขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับแน่นอนว่าทั้งนี้ครับร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จนะครับก็สามารถที่จะเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ในวันที่15มิถุนายนนี้รับออเดอร์ได้จนถึงนู่นเลย30กันยายนนะครับเวลา3ทุ่มโดยร้านค้าก็จะทราบ

หลายคนบอกว่าสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วสะดวกมากรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับมีขอเพลงมาคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ มาร้องให้ฟังหน่อยก็ได้นะ

ะครับกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีได้อนุทินชาญวีรกูลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักสำคัญครับท่านนายกบอกเลยว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมท่านบอกแบบนี้ใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์นะครับหรือว่ากระบวนการที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนต้องถูกตรวจสอบตามพฤติการไม่ดูชื่อไม่ดูเส้นสายและไม่มีการยกเว้นให้กับผู้ที่มีอิทธิพลหน้าไหนใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมครับนี่คือข้อ

ับผลการดำเนินงานของศูนย์ AOC 1441อันนี้น่าสนใจนะช่วงกุมภาพันธ์ถึงกันยายนของปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสายโทรเข้ามาคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเท่าไหร่800,000กว่าสายอ่ะเฉลี่ยนะครับ 3,000 กว่าสายต่อวันโอ้โหเรียกนะ 3,000 กว่าสายต่อวันเนี่ยแสดงว่าประชาชนเดือดร้อนมากเลยทีเดียวจากพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับจากการถูกหลอกลวงออนไลน์ช่วงตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569เนี่ย

992สายต่อวันสะท้อนว่าประชาชนก็ใช้ช่องทางนี้ครับเป็นที่พึ่งนะครับเมื่อเจอแล้วก็เจอแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ด้วยดังนั้นครับเมื่อเราทราบแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาย้อนดูตัวเองแล้วก็ดูแลเรื่องของการป้องกันด้วยเพราะเราเจอปัญหาแล้วใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยตัวเลขเหล่านี้ชี้ชัดว่ารัฐบาลไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุแต่รัฐบาล

ข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและไปตรวจสอบอะไรคุณผู้ฟังเส้นทางการเงินไปดูหมดเลยท่านนายกสั่งเลยนะครับเครือข่ายผู้กระทำความผิดยืนยันครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้านะครับในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นทันเทคโนโลยีของมิจฉาชีพทั้งอายัดบัญชีทั้งติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ดำเนินการทางคดีด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ครับก็ขอประชาสัมพันธ์ครับ

ตอนนะครับทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดโดยตั้งเป้าครับให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือ

ันไปด้วยเขาบอกการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลครับมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมๆกันแก้ปัญหาด้านแรก

ครับทั้งนี้เนี่ยกรมสรรพากรครับกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเร่งค้นหาผู้ที่ยากลำบากด้วยนะครับแท้จริงแล้วก็มีหลายๆท่านโทรมาบอกยากลำบากจริงแต่คุณบอลครับไม่สะดวกในการเดินทางมาลงทะเบียนนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็พม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย

0: ี๋ยวเตรียมนะครับมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตนี่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศแน่นอน26มิถุนายนนี้ครับอยากให้มาชมกันมากๆเลยทีเดียวคอนเสิร์ตอะไรอย่างไรเดี๋ยวนำไปฟังสปอตกันเชิญครับ
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีม้าคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ลงทะเบียนกันหรือยังไปลงทะเบียนกันหรือยังนี่ไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับปักหมุดเอาไว้ให้แล้วด้วยเปิดลงทะเบียนเรียบร้อยเข้าชมได้เลยนะครับใครที่อยากจะมาชมแนะนำก่อนว่าท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับถนนดนตรีไลฟ์ครับเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายครับตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะไปดูสิครับใครที่สนอกสนใจนะครับอยากจะมาชมนะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับแดดล่มลมตกก็มาชมดนตรีกันครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้แนะนำฮะเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเหรอครับมีทีมงานบอกเต็มแล้วนะครับเอาแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ย

หน่อยนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็มีบรรยากาศจากเพจของ NBT Connect ครับกาชาดอ่างทองลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอสามโก้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนด้วยนะครับโดยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนะครับนำโดยนางสาววนัสนันท์สุธาพจน์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองภายใต้การนำของนางมนัสวีนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านเป็นนายกเหล่า

มาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยหนึ่งเรื่องของไวรัสอีโบลาหลายคนกังวลใจมีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนึ่งเลยเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ได้รับการประสานจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังด้านการป้องกันโดยเฉพาะการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับหลังองค์การอนามัยโลก WHO มีการรายงานคุณผู้ฟังครับว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโดยพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยทั้ง2ประเทศนะครับก็มีการ

ศยานอันนี้ก็คุมเข้มหน่วยงานฝ่ายปกครองนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันครับดำเนินการในการติดตามตรวจสอบเรื่องของถิ่นที่อยู่และก็การเดินทางด้วยนะครับในระหว่างที่พบว่ามีผู้ที่มีประวัติเดินทางมาผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายโรคติดต่ออันตรายนะครับก็ต้องมีการตรวจกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเฝ้าระวังกันหนึ่งกาดอย่าตกสรุปสุดท้ายนะครับใส่แมสทุกครั้งเจลแอลกอฮอล์อย่าลืมเข้าห้องน้ำ

ด็นร้อนทางสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์โดยบอลสกันแก้วประจันผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2559เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2500

เองวันนี้วันพระน้อมนำ

วันนี้เวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและทำเนียบรัฐบาลเวียดนามโดยมีนายเลมินเทิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือข้าราชการเต็มคณะและสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกับ

ไปประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าร่วมหารือกันพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับฝ่ายเวียดนามที่มีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยผลของการหารือมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและ

และผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านยุทธศาสตร์ Trade Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านได้แก่การเชื่อมโยงของโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารโดยฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุน

0: โยงคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้นายจุกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายจุกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปตักสิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยจากธนาคารสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้

0: สู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
1: แต่ว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องเกณฑ์นี้นะครับมีข้อสั่งการที่ครบถ้วนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะบาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับตอนนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องควบคุมกันอีกรอบครอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำการรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
0: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสรับลงมารายงาน
2: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการถึงบ้านนายนฤชาโคสาศิวิไล

ื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบให้ถึงบ้านอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้

0: นายกสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์สู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันพรุ่งนี
1: ้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และล่าสุดมาเลเซียได้ขอเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระหว่างหน่วยงานระดับกรมแต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนควบคู่กับการได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตั้งข้อดูทรัพย์ผลผลิตกุ้งที่รับผลกระทบผ่านมาตรการเชื่อมโยงตลาดการหาตลาดทดแทนและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้กลไกระดับรัฐมนตรีในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งหากการหารือระดับกรมประมงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยพร้อมประสานตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตนเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันนายเอกพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในพรุ่งนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการรอการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าระหว่างกันพร้อมย้ำว่าจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ปัญหาทำให้มิติการเจรจาระหว่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในประเทศเป็นทิศทางที่สมาคมเห็นว่าถูกต้องเพราะปัญหานี้กระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน

แสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดกิจกรรมสืบมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็น

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเสียงและการใช้สิทธิของประชาชนและพื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประ

0: แต่สิ่งพวกนี้มันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้ามันขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนต้องมีส่วนร่วม
1: ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหากต่อมาพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ยังคงมีอำนาจดำเนินการถอดชื่อผู้สมัครได้โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,431,676 คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน 4,383,723 คนซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีทำให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่และยังไม่ครบกำหนดจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเว้นแต่จะดำเนินการเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
0: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน4นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน3ถ้าอาจจะสงสัยว่าทำไม2อย่างมันถึงไม่ตรงกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเงื่อนไขบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหลัก4มา10ปีแสดงว่าผมมีสิทธิ์เลือกทั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากทมถูกมั้ยครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนในพื้นที่กทมเนี่ยมีการย้ายไปในเขตพื้นที่กทมเช่นในปีนี้ผมอาจจะย้ายทะเบียนบ้านผมไปอยู่เขตบางแคแต่อยู่เขตบางแคได้8เดือนนะแสดงว่าที่เขตบางแคในปัจจุบันเนี่ยผมมีสิทธิ์เลือกประเภทเดียวคือเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสิทธิ์ของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เกิดเขาได้กฎหมายก็เขียนว่าถ้าเกิดคุณประสงค์จะเลือกสกให้คุณไปเพิ่มชื่อณที่สุดท้ายที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกินกว่า1ปีแสดงว่าถ้าผมต้องการเลือกสกผมก็ย้อนมาที่เขตหลัก4ครั้งหนึ่งเพื่อขอเพิ่มนะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะดีดชื่อของผู้ว่าและของสกมาอยู่ที่เขตหลัก4เหมือนเดิมนะด้วยเงื่อนไขกฎหมายบอกว่ากรณีเพิ่มชื่อถอนชื่อเนี่ยให้ดำเนินการก่อน

0: ้นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากส่วนมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

จารณากระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการเผยแพร่สื่อรามกอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ของนาวาตรีพุทธิพงศ์ พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่ากระทรวงได้เร่งปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลไปแล้วกว่า 20,000 รายการพร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้เตรียมปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษผู้เผยแพร่และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ตรวจจับคัดกรองเนื้อหาตลอดจนบูรณาการร่วมกับกสทช.เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และลดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราช

0: MPI NCA ภายใต้หัวข้อร่วมพลังปฏิบัติการการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนจะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
2: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิม

เต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพและการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF

อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน11ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานความเสียหายและขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านอ้างว่ากองกำลังปกป้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเอมาชาลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่าน

าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

0: เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
1: อกแม่พระธรณีจังหวัด

าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะรัฐมนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุ

0: คุณค่าของหนังสือไม่ได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละสิบนาง

ได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาคมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมานาคพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้วันเวลาได้ผ่านไป

แม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัศน์ลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัว

เป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านใสมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อารมณ์แล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองคอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมา

มีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรู้

ีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพรามเราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุทรทชาบิดาเราชื่อทัตรรสพี่ชายคนโตเราชื่อ

มีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปแนบพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้

อยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่

พบปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่าย

มีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงส์มีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์เช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชเพราะวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะ

สักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันต์

วางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพลันนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูสอน

ื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพรามณีแม่ของโสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินได้พรานกินอาหารอิ่มแล้วก็เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจน

าจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็

ช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมพายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัด

ไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพรามนี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พรามเรียนมหาเวทชื่อว่า

ระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพรามว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วจึงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพรามอย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกกับพรามนั่นว่าแล้วจึงถามพรามอา

านวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อลัมพายเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์

ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทากล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพรามมาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาค

ไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้า

ไว้ว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอาแนบนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่น

เสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตน์1และเสื่อมความเคารพจากบุตร1เพราะความโลภเขาร้องไห้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างและบ่นทิพยมน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมคิมี่อันโตนีลีคว้าแชมป์การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสมโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความยินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวรูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกลงด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุม

าสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการการชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการ

จำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

กล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอินทุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

ลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้ารวมชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษณ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวเวลา 13:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการหัวข้อสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสณอาคารถาวรวัตถุเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชโองคิดบูชาพระรั

จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวกัญสุดาทองมีขวัญและนางสาวกัญวราสุขสนานผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางณฤมลล้อมทอง

เดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจประกอบด้วย5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานองค์ที่2ขับขานความทรงจำองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณองค์ที่4สื่อสารพัตราพรไทยและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนเมื่อจบการแสดงพระราชทานพระราชวรพระบรมราชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับลีลาผู้ควบคุมวงดนตรีผู้แทนนักแสดงผู้แทนนักร้องและผู้อำนวยการแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัยในดอกเอเดลไวส์เป็นอย่างยิ่งโดยพระราชทานพระราชดำเนินให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เอเดลไวส์จึงเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์ทั้งนี้การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พระพราวพร่างกลางดวงใจในครั้งนี้เป็นการนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาร้อยเรียงผ่านการแสดงจำนวน5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานการถ่ายทอดบทเพลงจากละครบรอดเวย์ระดับโลกอันเปี่ยมด้วยความไพเราะความสุขและความประทับใจผ่านศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยที่สื่อถึงความงดงามของศิลปะการแสดงสากลที่เปรียบเสมือนดอกเอเดลไวส์อันอ่อนโยนงดงามและเปล่งประกายอยู่กลางดวงใจถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความรักความหวังและความรื่นรมองค์ที่2ขับขานความทรงจำการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำอันเป็นทรงคุณค่าผ่านบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยผสมผสานการขับร้องโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับการแสดงประกอบจากคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามและคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงชุดสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้ศาสตร์หนังตะลุงผสมผสานกับศาสตร์โนราให้เป็นหนึ่งเดียวนำมาผูกร้อยเรื่องเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

องค์ที่4สืบสานพัตราพรไทยการแสดงนาฏลีลาผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทยด้วยสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายและเพื่อสะท้อนให้เห็นการสวมใส่ผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยที่มีความงดงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถศิลป์มรดกของชาติอันทรงคุณค่าการแสดงชุดนี้สื่อให้เห็นภาพกระบวนการในการผลิตผ้าไทยโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บหม่อนกลายเป็นเส้นใหญ่ถักทอจนเกิดการเป็นผ้าอันวิจิตรงดงามในทุกภาคของประเทศไทยองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนการขับร้องประสานเสียงเพลงเอเดลไวส์จากคณะ

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 20:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ1ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ควรละทิ้งความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองเองได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองญี่ปุ่นอาจจะไม่ยอมนิ่งเฉยจนท้ายที่สุดแล้วทุกประเทศจะหันไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และภูมิภาคนี้จะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ในที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโจยองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุว่าสถานะของ

นักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยละ5กว่า500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต91รายนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวน117รายส่วนผู้ป่วยอีก283รายยังคงอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกยังเตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากไม่มีการใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนทางนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีมูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะ

ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งรัฐสภาอาร์เมเนียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.8 ส่วนพรรค SA ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีแนวความที่สนับสนุนรัสเซียมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 23.3 นายกรัฐมนตรีพาชิเนียนให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับบรรดาชาติตะวันตกต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาร์เมเนียและรัสเซียด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีพาชิเนียนที่พรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้

คว้าชัยเป็นอันดับที่5ติดต่อกันเก็บเพิ่มเป็น156คะแนนรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมประเภทนักขับขณะที่ Mercedes คว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นสนามที่6สำหรับการแข่งขันสนามถัดไปจะมีขึ้นในรายการบาร์เซโลนาคาตาลุญญากรังปรีที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้การแข่งขันเทควันโดกรังปรีรายการโรม2026 World Taekwondo Grand Prix Series ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5คนผลการแข่งขันวันสุดท้ายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายพัชรกัลย์ภูลเกิดแพ้มิลาน่าเบลคูโลวาจากรัสเซีย1ต่อ2ยกขณะที่ชุติการจงกลรัตนวัฒนาตกรอบแรกหลังแพ้จิงหยูมาจากจีน0ต่อ2ยกส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหามัดพ่ายปูคานอูเบเดจากตุรกี0ต่อ2ยกในรอบแรกสรุปผลงานการแข่งขันรายการนี้ทัพเทควันโดทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้และจบการแข่งขันโดยไม่มีเหรียญติดมือสมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสัน13

โรงแรมโฟร์ซีซั่นจะมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้ระดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยเปรมลาวหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่

0: าระดับโลก
1: ก็เป็นการแข่งขันของสากลโดยผ่านระบบของอีสปอร์ตนะครับโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นจาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์ซันแล้วก็จะเป็นฟาบิโน่คาลูวาน่าซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: สำหรับการแข่งขันในรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยจนการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พี่เจตกาญจนกุลราย

ไทยโดยมีการหารือและสรุปรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยตัวแทนจากทั้ง2ทีมเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกฎใหม่ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในกฎสำคัญคือผู้เล่นต้องทำการทุ่มบอลภายใน5วินาทีหากใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดสิทธิ์การทุ่มบอลจะเปลี่ยนเป็นของทีมคู่แข่งทันทีนอกจากนี้

0: รมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32โทมัสทูเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษประกาศแต่งตั้งให้เดคแคนไรส์กองกลางของอาร์เซนอลรับหน้าที่รองกัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามในศึกฟุตบอลโลก2026ต่อจากแฮร์รี่เคนทั้งนี้ในฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษอยู่ในกลุ่มแอลร่วมกับโครเอเชียกานาและปานามาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องใน

0: ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2500

คณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลัง

เป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคฤหัสถ์จัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิด

0: วันที่7กันยายน2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน

พระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาค

รงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่

ให้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับ

ดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือพิงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมบอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับเพราะว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลั่นนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารกับทุกคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอ็นตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชน

ะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลุงอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้เสื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็น

ลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเตก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่า

ว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณนำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไป

สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่ยามากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คนเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อ

ไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแทรกเรากับว่าจังหวะมันถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณธำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนของเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนและก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุง

็ตรงๆลุงเต๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างบ้าก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูท่าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอ้หัวหน้าจอมกลั่นนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผม

ับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นและก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับ

สียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณมิริยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาท์ซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงศ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองถ้าวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจายร้อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นดุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งหรือหักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้ว

0: และสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: 21 นาฬิกากับธราวุธวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์รักอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจนทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามในกรุงฮานอยโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในปีนี้สำหรับความร่วมมือด้านนิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงานตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามตลอดจนการประสานท่าทีร่วมกันในกรอบข้อหูภาคีเช่นสมัชชารัฐสภา

0: ประดับถึงรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้างานประณีตศิลป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่านายสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธ์

0: ิลป์อธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าการจัดสร้างพระโกฐจันทร์พระหีบจันทร์และช่อไม้จันทร์ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จรวม10แบบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขยายลวดลายส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์จำนวน25ท่อนได้ดำเนินการกลึงและปรับลายเสร็จสิ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดงาน

0: ัสสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดคนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2569
1: นาย
0: พล
1: พ
0: ี
1: ส
0: ุ
1: ว
0: ร
1: รณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดงานภายใต้แนวคิดยกระดับโอท็อปไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองครั้งนี้ว่าถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งที่ผ่านมาสร้างรายได้แล้วกว่า18ล้านบาทโดยครั้งนี้ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างรายได้ให้ชุมชนนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโอท็อปและ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์และต่างประเทศทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานใหญ่ O-TOP Media 2026ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ราคาคงเดิมขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลพรีเมียมราคาคงเดิมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ิกาสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก

ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะค่ำคืนวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสายปานปณิศราพานแก้วค่ะกับวันจันทร์แบบนี้นะคะสาระสารพันนำเรื่องราวความรู้สาระต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้นำมาแชร์ให้ฟังกันก็แล้วกันฤดูฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันทำงานแบบที่เล่นกับความรู้สึกคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบความชุ่มฉ่ำของสายฝนบางคนชอบกลิ่นสายฝนเป็นกันไหมคะเราจะมีกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราชอบบางคนชอบกลิ่นหญ้าที่ตัดสดๆบางคนชอบกลิ่นฝนนะคะกลิ่นทรายกลิ่นดินอะไรแบบนี้เนาะบางคนก็ได้แรงบันดาลใจจากความอึมครึมของบรรยากาศนะคะก็แล้วแต่นะคือคุณผู้ฟังจะสังเกตนะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขานักมักจะนำมาแต่งเพลงนะบอกความรู้สึกแล้วก็เพลงที่บอกความรู้สึกในช่วงหน้าฝนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเหงาแล้วก็ความเศร้านะคะเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้นะคือหลายคนอาจจะเป็นสัมผัสได้เหมือนกันสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกส่งผลต่ออารมณ์ได้นะคะมีการศึกษาวิจัยด้วยเขาบอกว่ามีผู้คนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความรู้สึกซึมเศร้าเมื่อสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีนะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยพบการเชื่อมโยงระหว่างฝนกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจทุกอย่างเลยไม่เว้นแม้แต่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยนะคะเขาบอกมีการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในปี2018พบว่าฝนเนี่ยทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงเพราะความเปลี่ยนแปลงน้อยลงไปจนถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการบริหารในร้านอาหารก็มีเหมือนกันบางครั้งส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนเนี่ยการตื่นมาพร้อมกับอากาศท้องฟ้าครึ้มๆเสียงฝนบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ก็โรแมนติกดีเหมือนกันนะแต่บางคนรู้สึกเหงาในใจรู้สึกหดหู่ในใจนะคะคือบรรยากาศเนี่ยแล้วแต่คนจะตีความแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะเจอกันมาในแต่ละช่วงมันแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวป้าจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปดูว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหดหู่ในช่วงที่ฝนพรำๆหรือฝนตกหนักๆแบบนี้เราจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้ยังไงบ้างนะคะเราต้องเข้าใจอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าการจะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์จากความซึมเศร้าจากสายฝนเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

0: าวฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดขึ้นส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบางตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกว่าเอ๊ะ

ที่เราต้องทำความเข้าใจคืออารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นภาวะนะคะอย่างไม่ใช่นิสัยนะอารมณ์เนี่ยเป็นคำจำกัดความของความรู้สึกดังนั้นเราจะต้องหมั่นเตือนตัวเองว่าอารมณ์ของเรา

ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะอารมณ์มันเกิดขึ้นง่ายมากในภาวะชั่วคราวบางอย่างอย่างทุกวันนี้เราไปทำงานนะเราก็จะเจอความเหนื่อยความเครียดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะเช่นนั้นแล้วเนี่ยความคิดก็จะสามารถทำให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้เช่นเดียวกันการเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความคิดของตัวเองเตือนตัวเองว่าอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราวมันก็จะช่วยเราได้ซึ่งเรื่องนี้นะผ่านเห็นว่าเราใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะเวลาที่เรารู้สึกโกรธใครไม่พอใจใครถ้าเราตระหนักได้เสมอๆว่านี่แค่อารมณ์ชั่ววูบนี่แค่อารมณ์ชั่วคราวแล้วตั้งสติก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปนะคะมันก็จะช่วยลดผลกระทบอะไรหลายๆอย่างได้หลายเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะอย่างที่สองนะคะเราจะต้องยอมรับความรู้สึกของเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเรื่องนี้เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแต่ทำยากนะคุณผู้ฟังคือถ้าหากเรารู้สึกว่ากลัวก็ให้ยอมรับว่ากลัวถ้าเจ็บปวดก็ยอมรับว่าเจ็บปวดถ้ารู้สึกซึมเศร้านะคะก็ให้ยอมรับกับสภาวะซึมเศร้าแบบนั้นอย่าพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นอะไรฉันโอเคฉันไม่เป็นอะไรนะคะอย่าพยายามเป็นแบบนั้นคือเรารู้สึกยังไงก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นวิธีนี้เนี่ยจะช่วยระบุสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงซึ่งจะแสดงออกผ่านตัวตนของเราได้แล้วมันก็จะนำไปสู่ทางแก้ที่ตรงจุดนะคะจำเอาไว้เลยว่าการยอมรับสิ่งที่รู้สึกไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยหรือชอบสิ่งนั้นแต่มันเป็นเพียงการละทิ้งการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่โดยยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ยอมรับว่าเราโกรธยอมรับว่าเราเกลียดยอมรับว่าเราเสียใจยอมรับว่าเราน้อยใจไม่พอใจยอมรับได้นะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้บางครั้งการที่เราพยายามจะต่อสู้กับความรู้สึกซึมเศร้าหรือพยายามจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันอาจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างแย่ลงไปกว่าเดิมแทนที่จะทำเช่นนั้นนะคะก็ให้ลองใช้เวลาเพื่อที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกจริงๆถ้าเราสามารถรับรู้อารมณ์ได้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะก็เหมือนกับการพยายามที่จะปลดปล่อยพลังของอารมณ์ที่เรามีนะคะลองนั่งนิ่งๆดูจดจ่อกับอารมณ์ตัวเองสังเกตว่าอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์เนี่ยไม่ได้มาควบคุมเราแต่ถ้าหากเราเนี่ยปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเรานะคะเราก็จะควบคุมมันไม่ได้แต่เราต่างหากเราต้องบอกตัวเองแล้วว่าเรานี่แหละเป็นคนควบคุมมันนะคะเราเป็นคนควบคุมอารมณ์พอถึงจุดนึงกระบวนการในความรู้สึกเนี่ยถึงอารมณ์นั้นมันก็จะช่วยให้เราปล่อยวางได้นะคะคุณผู้ฟังคืออารมณ์เนี่ยใครมันก็มีเนาะเวลาเจอเรื่องอะไรที่อยู่ตรงหน้านะคะมีอารมณ์หมดแหละเรารู้สึกกับทุกอย่างรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหนะคะมีหมดก็ต้องปล่อยให้ตัวเองยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเพื่อให้การรับรู้นี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะพอรับ

ทุกๆเรื่องนะคะมิฉะนั้นนะมันก็อาจจะเกิดผลกระทบเกิดผลเสียอะไรก็ตามต่างๆปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแล้วยอมรับยอมรับแล้วก็รับรู้เพื่อที่จะได้มีสติในการแก้ไขปัญหาได้นะคะอีกอย่างนึงเลยคือปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคือคำนี้เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่คนเราก็ยังมักจะยึดติดนะคะอยู่กับอดีตหรือว่ายึดติดไปที่อนาคตจะเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็เลยทุกข์นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้แล้วอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไม่ได้อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือมาจดจ่อกับปัจจุบันเรามักจะรู้สึกผ่อนคลายลงเพราะเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจัดการอะไรได้จัดการอะไรไม่ได้บางครั้งเขาบอกว่าสายฝนเนี่ยชอบดึงเราเข้าสู่ห้วงเวลาเหล่านี้จนทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอย่างเช่นบางทีเนาะมันบรรยากาศของสายฝนบางคนก็อาจจะคิดย้อนไปในอดีตสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดสิ่งที่ตัวเองเคยเสียใจในอดีตนะคะดังนั้นการฝึกสังเกตการรับรู้ปัจจุบันโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดจดจ่อกับธรรมชาติสิ่งรอบตัวผู้คนรอบข้างไม่ให้ขุ่นซ่านแล้วก็เตือนตัวเองด้วยคำนี้เสมอๆว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะเราก็จะไม่หมกมุ่นกับอดีตหรืออนาคตมากจนเกินไปค่ะวิธีสุดท้ายนะคะแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะเท่าที่ถ้าใครได้ติดตามกันมาก็คือเคลื่อนไหวร่างกายบ้างกิจกรรมทางกายเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยในการบรรเทาอาการเหงาอาการซึมเศร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเดินออกกำลังกายนะคะก็มันทำให้เราผ่อนคลายได้แต่บางคนอาจจะบอกอู้ออกกำลังกายเหนื่อยมันจะทำให้เราหายเครียดหายเหนื่อยล้าได้ยังไงลองหากิจกรรมที่เราชอบนะคะแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยนะคะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกดูถูกตัวเองอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายเป็นพลังงานลบเนี่ยการที่เราลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับร่างกายทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างมันจะช่วยเขาเรียกว่าหันเหความสนใจจากอารมณ์ต่างๆสารเคมีเชิงบวกอย่างเอนโดรฟินเนี่ยมันก็หลั่งออกมาในช่วงที่เราออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายนะคะคือบางคนอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายหนักๆลองเต้นดูก็ได้นะคุณผู้ฟังการเต้นก็ถือเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นได้แม้ว่าบางคนจะมีความรู้สึกซึมเศร้าในช่วงที่ฝนโปรยปรายลงมาแบบนี้นะคะคือรูปฝนเนี่ยที่มาถึงตอนนี้นะแปลว่าหลายคนก็ประสบอยู่นะว่ามันก็มีอารมณ์ที่หลากหลายบางคนรู้สึกโรแมนติกบางคนรู้สึกเศร้าบางคนรู้สึกเหงานะคะอะไรก็ตามต่างๆที่มันทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบในร่างกายมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะจัดการความรู้สึกนั้นได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ฤดูฝนเนี่ยเป็นแค่ฤดูกาลนะคะอย่าให้ฤดูฝนมาเป็นสาเหตุของความเศร้าหรือความซึมเศร้าของเราก็ตามนะคะถ้าเรามองว่าฤดูฝนเนี่ยมันไม่ได้เหงามันมีความชุ่มชื่นมีความสุขในหัวใจมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้หรือว่าถ้ามันเกิดความรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็พยายามบำบัดตัวเองนะคะคุยกับตัวเองรับรู้

0: บี้3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวป่ะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะบางพื้นที่นะช่วงกลางวันก็อาจจะยังร้อนอยู่บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ออกไปไหนมาไหนนะคะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยคือเราก็ไม่รู้เลยนะว่าฝนจะตกช่วงไหนโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนะคะก็จะชอบตกแล้วก็ช่วงเย็นที่เรากลับบ้านกันนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนราชการนะคะมาตามนัดเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะอย่างที่บอกแล้วก็ช่วงนี้นะคะดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงด้วยฝนมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของไข้หวัดอะไรต่างๆนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปรับวัคซีนนะคะได้ฟรีมีหลายๆสิทธิ์นะคะที่จะสามารถรับวัคซีนได้ฟรีแต่ว่าใครมีกำลังหน่อยก็ไปจ่ายเงินนะซื้อวัคซีนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรัฐก็มีสำรองเอาไว้เผื่อใครที่มีสิทธิ์ในการใช้รักษาพยาบาลนะคะก็สามารถไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้นะปีนึงก็ฉีด1เข็มนะคะลดความรุนแรงเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ทีนึงเนี่ยคือหนักนะคุณผู้ฟังแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะเป็นโควิดหนักกว่าอย่างป่าเนี่ยตอนช่วงที่เป็นไข้หวัดใหญ่รู้สึกว่าหนักกว่าตอนที่เป็นโควิดเลยนะคะหายใจไม่ค่อยอิ่มนะแล้วก็รู้สึกไอเยอะนะปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อาการของแต่ละคนแตกต่างไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดูฝนแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันเอาไว้หน่อยแล้วก็อย่างที่บอกนะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะคะก็จะได้ลดความเสี่ยงของการโดนฝนโดยตรงนะคะจะได้ไม่ป่วยง่ายนะคะแล้วก็อย่างช่วงนี้เนี่ยต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเนาะนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำมาดูแลออกกำลังกายเป็นประจำหรือว่าบางคนอาจจะเลือกทานวิตามินซีเสริมได้นะเพราะวิตามินซีเนี่ยเขาช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะก็จะทำให้ป่วยได้ยากขึ้นนะคะวันหนึ่งเนี่ยรับประทานประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะอย่าทานเกินนี้นะเพราะว่ามันก็จะไม่มีประโยชน์แล้วเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของพื้นที่ชื้นๆนะคะพื้นที่ชื้นแฉะน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของยุงลายอะไรต่างๆหรือว่าโรคฉี่หรือโรคพยาธิเชื้อราหรือใครถ้าแบบช่วงกลับบ้านมาแล้วฝนตกต้องลุยน้ำฝนมากลับมาก็อาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของการถูกยุงกัดด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะอาจจะทาโลชั่นกันยุงหรือว่าจุดสมุนไพรอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มียุงนะคะมากัดได้เพราะว่าเราก็จะเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเลือดต่างๆนะแล้วก็ช่วงนี้สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยนะคะถ้าฝนตกแล้วรู้สึกอากาศหนาวนะคือบางที่เนี่ยตกแล้วอากาศเย็นเนาะก็อาจจะหาเครื่องดื่มอบอุ่นได้สวมเสื้อผ้าที่มันหนาๆหน่อยนะคะอย่างพวกเครื่องดื่มก็อาจจะเป็นพวกชาสมุนไพรได้นะคะชาดอกคาโมไมล์น้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงกลางวันอาจจะร้อนช่วงตอนเย็นอาจจะฝนตกบางพื้นที่ถ้าฝนตกหนักหน่อยก็อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฉะนั้นช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันเอาไว้สักหน่อยนะคะเช็คสภาพอากาศหน่อยเผื่อจะออกไปไหนมาไหนก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เปียกปอนกันไปนะช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงนี้นะหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เลยเราก็จะเจอกันเนาะแล้วก็วันอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นผู้จัดท่านอื่นๆนะคะที่จะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วง21นาฬิกานะ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะของทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

เวลาอย่าลืมพักผ่อนและเองกายเนื่องจากภารกิจที่ฉันนั้นกลับไม่ได้ฉันรับรู้ถึงการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าวันใดไม่มีฉันต้องอดกันและอดทนให้ได้จักรวาลอันกว้างใหญ่ฉันเชื่อในผมลิขิตความรักไม่มีคำตอบไม่มีเหตุผลทั้งสิ้นฉันเกิดมาเพื่อ

เป็นรอยยิ้มของฉัน

ลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: อาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมชีวิตอีกครั้งได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์รักอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: องค์แม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสันพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูทันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรค

ณาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดส่งออกกุ้ง5สายพันธุ์ส่วนปลากระพงขาวไทยยังคงส่งออกได้ตามปกติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกพันธุ์ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อบังคับระหว่างรอผลการเจรจากรมประมงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะ

0: าวนันมาลีรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ยกระดับแบรนด์ไทยสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาท
2: นายนัทพุทธสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ภายใต้แนวคิด Unforgettable Experience of Thai Brand เพื่อยกระดับการส่งเสริมการขายสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านแบรนด์ไทยและสินค้าเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งททท.มุ่งผลักดันให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยในปี

0: กริมตัดโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมโครงการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่จังหวัดเชียงใหม
2: ่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาเรื่อง University Group 2S Thailand Innovation Engine พลังมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยในการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมชมนิทรรศการประกอบด้วยการสร้างรากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและพลังงานการยกระดับพืชสมุนไพรการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางรอดอนาคตเกษตรกรไทยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจ

0: ช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรขออภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่ตากตัวมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วย

แป๊บเดียวก็โอ้วันที่8แล้วมีฝนตกในหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับกรมอุตุเตือนไว้แล้วก็มีน้ำอาจจะมีน้ำป่านะในบางพื้นที่ด้วยดูแลสุขภาพกันดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะสิ่งแวดล้อมสมัยนี้นี่โอ้โหมันรุนแรง

ก็ต้องพึ่งไว้ก็ต้องดูแลไว้ให้มันแข็งแรงเอาไว้นะดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของเรานี่แหละนะไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากมายนักนะนึกถึงการกินยังไงให้มันเหมาะสมกับตัวเองอาหารครบหมู่ตัวไหนที่หมอแนะนำให้กินตัวไหนที่หมอ

ายเราไหวขนาดไหนออกกำลังกายให้เหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้ดีเนี่ยองค์รวมทั้งหลายเนี่ยมันสำคัญมากนะปลูกสมุนไพรไว้ด้วยแนะนำเลยปลูกสมุนไพรบางตัวถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้นะควรติดบ้านเอาไว้อย่างฟ้าทะ

0: ไว้ตัวเองแล้วก็ถ้าหากว่านึกถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์จากอภัยภูเบศของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจได้เลยนะใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศแล้วคุณมั่นใจในทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนนี้คืนวันจันทร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านสละเวลามาพูดมาคุยกับเราเหมือนเดิมให้ความรู้เสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามปรึกษากันนะคุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณบรรลงและท่านผู้ฟังครับ
0: เชิญครับเชิญครับจันทร์นี้มีสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับ
1: ก็ส่วนใหญ่แฟนคลับของวิทยุนี่ก็อายุยืนกันทั้งนั้นเลยนะครับ

0: ัตว์เนี่ยดูแลให้ดีอยู่อายุยืนแล้วก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับอ่ะพักเลยครับให้คุณหมอประพศเพตราการท่านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามประเด็นสุขภาพต่างๆหลังเบรกฟังสปอร์ตกันก่อนนะครับแล้วโทรเข้ามาเบอร์เดิมของรายการเรา

0: 8888หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: ลุ้นก็โอยนั่นก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
1: อภัยมีสมองดีไม่มีหลง
2: ยุ่งนิดหนึ่งต้องเจอป้าทลายยุ่ง
5: ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไว้ไม่เหนื่อยหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลิศใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะตัวใหม่ล่าสุดเป็นชาชงตรีพลานะชาชงตรีพลา

0: ฟังโทรมารอแล้วสายแรกโทรจะเอ้าหลุดไปแล้วโอเคครับโทรใหม่นะครับผู้ฟังที่โทรมาโทรใหม่นะครับ02-276-3888รีบโทรเลยนะฮะโทรก่อนคุยก่อนก็จะได้มีเวลาซักถามสอบถามให้เต็มที่เลยนะครับย้ำเบอร์นะฮะ02-276-3888ครับติดละครับจากไหนครับพูดดังนิดนึงจ้ะนี่ดังสุดแล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: โอเคผมเร่งสุดแล้วเนี่ยช่วยพูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงนะแล้วก็ฟังโทรศัพท์ด้วยโอเคครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
1: คือว่าเวลาทานอาหารเสร็จแล้วนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันจะถ่ายออกมาทางทีเลยค่ะทุกมื้อเลยค่ะวันละ3มื้อก็3ครั้งแล้วร่างกายเราก็เลยไม่มีแรงขอน้ำหนักอายุ77นะฮะน้ำหนักแค่10เองก็อยู่แค่เนี้ยกินอะไรก็ได้เท่าเดิมมันก็ถ่ายออกต้องไปที่แล้วหมอโรงพยาบาลแล้วหมอเขาก็นับ2ครั้งแต่ว่าเราปวดเจ็บนะฮะเดือนหน้าวันที่4กลัวค่ะโคตรเป็นเปิดตาไม่เคยเป็นอะไรเลยนะคะแล้วก
2: ็ครับเป็นมานานแค่ไหนนะครับ
1: อะไรนะคะ
2: เป็นมานานแค่ไหนครับ
1: เป็นมาไม่ได้จดจำแม่ประมาณ
0: นะครับ
1: ประมาณ6เดือนค่ะปีนี้ก็แล้วกัน
2: 6เดือนคืออาการที่พอกินแล้วถ่ายเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายอาหารที่เรากินเข้าไปนะที่หนึ่งจะได้เข้าใจนะครับ
1: ถามว่าอะไร
0: เดี๋ยว

0: าะอาหารเริ่มทำงานก็เลยทำให้ลำไส้ทั้งหมดทำงานไปด้วยก็มีเอาอุจจาระนะที่มันเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วออกมาเท่านั้นเองนะครับ
1: ไปหาหมอให้ยามาได้ผลเลยค่ะเขาบอกว่า
0: ต้องกิน
1: เขาบอกว่ายาละลายที่เราระบายอยู่แล้วจะให้ยาละลาย

จนกระทั่งเหลือเป็นกากอาหารที่เข้ามาลำไส้ใหญ่งั้นเวลาที่เราถ่ายนี่คือถ่ายอุจจาระจากลำไส้ใหญ่นะงั้นที่น้ำหนักน้อยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าโรคนี้ทำให้เรากินแล้วถ่ายเลยไม่ได้แม้เหมือนกับอาหารไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์นะแต่ถ้าจะส่องกล้องดีไหมก็ดีในแง่ที่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่องกล้องก็จะได้ดูลำไส้ใหญ่ว่ามีแผลมีติ่งเนื้อมีอะไรที่มันไปกระตุ้นมากขึ้นหรือเปล่านะครับการส่องกล้องลำส่องกล้องในทวารในลำไส้

0: เจ็บไหมคะเวลากอดเน
1: ี่
0: ยอ๋อ
1: ไม่ผมก็ไม่เคยส่องนะแต่ว่าจริงๆมันไม่เจ็บหรอกนะเพราะว่ามันเป็นกล้องเล็กๆแล้วก็มีสายเข้าไปมันอาจจะระคายเคืองนิดๆหน่อยๆแต่ว่า

0: องก็ดีนะ
1: อย่างนั้นทั้งคำสุดท้ายข้าวอยู่ในปากแล้วต้องเข้าห้องน้ำเลย
0: อะไรนะครับ
1: ข้าวคำสุดท้ายอ่ะในปากเราต้องถ่ายข้าวเข้าห้องน้ำเลยนะ
0: ก็แสดงว่ามันกระตุ้น

0: ี่แกเราต้องระวังเวลาไปข้างนอกหรือเวลาไปทานเลี้ยงทานอะไรต้องระวังนะครับเราต้องเผื่อไว้ก่อนเท่านั้นเองนะครับ
1: มันไม
0: ่
1: ได้ช่วยได้เลยยานะม
0: ัน
1: ทำให้เราระบาดด้วยซ้ำ
0: นะลองปรึกษาคุณหมอนะว่าใ

0: แต่ถ้าไม่ช่วยก็บอกคุณหมอว่าเอ๊ะยามันไม่ช่วยอ่ะจะเปลี่ยนยาปรับยา
1: ไม่พักยาเลยค่ะไม่ได้ชา
0: ครับแต่ว่าไปส่องกล้องก็ไม่อันตรายนะไม่ต้องกลัวนะครับ
1: แล้วลีอีกเคสค่ะเป็นแต่ว่าปัสสาวะอัดไม่อยู่นะคะอุจจาระปัสสาวะอัดไม่อยู่ปวดปั๊บต้องเข้าห้องน้ำเลยค่ะ
0: เป็นเราเองหรือเปล่า
1: เป็นเองค่ะเป็นเองเป็น
0: เ
1: คส
0: เป็นเองเป็นบ่อยแค่ไหนครับ
1: เป็นมาเป็นปีแล้วค่ะ
0: เราหมายถึงว่าเป็นทุกครั้งเลยใช่ไหมอาการแบบนี้เวลาปวดปัสสาวะก็เป็นทุกครั้งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเป็นบางครั้ง
1: ค่ะแล้วปวดปั๊บต้องเข้ามันอั้นไม่อยู่

0: ไปมาแล้วไม่ได้ยามาก็เหมือนเดิมอีกนะฮะ
1: ก็ไม่ดีขึ้นนะถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องฝึกกลั้นแต่ถ้าไม่ได้ก็เราก็ดูแลตัวเองเช่นเราจะต้องคอยระวังเวลาปวดหรือ

0: อนอันที่สองเราอาจจะต้องถ้าไปธุระข้างนอกอาจจะต้องใส่แผ่นเกลือช่วยนะครับ
1: ให้หมอนัดตรวจผลเดือนสิงหาเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ดีแล้วรับไปตรวจใช่ไหมครับ
1: ค่ะครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วที่ไปอ่ะก็เหมือนเดิมนะ
0: ครับลองตรวจดูนะถ้ามันตรวจแล้วไม่มีอันต

0: ลียร์ไหมพอเข้าใจเนาะโอเคครับโชคดีนะครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอนะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงอาจจะเป็นลักษณะของตัวเราที่เป็นแบบนี้แต่ถ้าว่าหมอนัดเราก็ไปตามนัดหมอก็จะดูไปตามสเต็ปนะไล่ไปไล่ไปนะก็โอเคก็ดีแล้วครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอแล้วก็ปรึกษาเพิ่มเติมผ่านทางรายการเราก็คุณหมอแนะนำเพิ่มเติมให้ไปนะครับต่อเลยครับท่านอื่นที่รออยู่รีบโทรเลยนะฮะถ้าโทรช้าเดี๋ยวไปคุยท้ายๆรายการแล้วอาจจะไม่ทันได้คุยให้เรียบร้อยก็จะหมดเวลาซะก่อนนะครับ02-276-3888คุณหมอครับต่อมลูกหมากของคุณหมอนี่ตอนนี้ปกติแล้วใช่ไหม
1: ปกติแล้วฮะผมผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคของผมเนี่ยหมอนะอุณัตตัดชิ้นเนื้อ เดือนสิงหาคุณหมอ
1: แล้วได้ทำ MRI หร
0: ือ MRI แล้วครับ MRI เมื่อวันศุกร์ที่ผ่าน
1: เขาสงสัยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ MRI เพราะสงสัยแล้วก็ค่าเลือดสูงเห็นไหมว่าก็นัดตัดชิ้นเนื้อต่อเลย

0: แต่เอ๊ะมันดูแล้วไม่ไปแน่ใจก็พิสูจน์โดยการตัดชิ้นเนื้อ
1: ครับหมอนัดตัดชิ้นเนื้อแล้วเดี๋ยวคุยต่อครับเอาสายผู้ฟังก่อนสายนี้จากไหนครับเชิญถามคุณหมอได้เลยครับ
2: ฮัลโหล
1: ถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
0: เจอเลยครับ
2: อาจารย์มโยมนะคะ
1: พูดอยู่ครับเชิญครับ
2: คืออย่างนี้ค่ะคือฟังรายการนี้ก็ทุกวันเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ครับ
2: เบอร์โทรศัพท์ที่คุณมโยมให้ไว้ในสปอร์ตนะคะโทรไปหลายครั้งแล้วก็บอกว่ายังไม่เปิดใจ
1: อ๋อน่าจะเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงเบอร์สปอร์ตที่ฝ่ายขายใช่ไหม
2: ไม่ทราบเบอร์
1: เบอร์ในสปอร์ตเนี่ยเป็นเบอร์ฝ่ายขายครับเป็นเบอร์ฝ่ายขายที่เขาเปลี่ยนเบอร์เขาเปลี่ยนเบอร์ที่ผมไม่ได้ทำบริษัทเขาทำมาให้คำถามคืออะไรครับต้องการอะไรครับ
2: ไม่อยากจะถามหลายอย่างนี้มันหมดแล้วถ้าโทรไปก็เขาบอกว่ายังไม่เสร็จ
1: เอาเบอร์ใหม่ไปเลยครับเอาเบอร์ใหม่ไปครับเอาไหมต้องการเบอร์ฝ่ายไหนเดี๋ยวต้องการพร้อมจะจดไหมพร้อมจดนะต้องการเบอร์อะไรครับเบอร์ถามหรือเบอร์ซื้อของ
2: เบอร์ที่จะซื้อ
1: จะซื้อของใช่ไหม

0: โอเคสามเบอร์เลยให้ไปแล้วก็ลองโทรไปได้เลยนะครับพรุ่งนี้โทรไปเลยครับโอเคครับโชคดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายอื่นที่รออยู่โทรมาได้เลยนะครับผมสมมุติคุณหมอ
1: ครับ
0: ผมสมมุติว่าถ้าพืชผมตัดชิ้นเนื้อแล้วเจอเนื้อมะเร็งวิธีการรักษามันจะมีกระบวนการรักษายังไงเพราะ

0: ก็มีหลายวิธีอยู่เหมือนกันเนาะโอเคครับผู้ฟังโทรมาครับสายนี้จากไหนครับ
1: รับมาในย
0: กถามคุณหมอเริ่มมีเวลาประมาณ4นาทีถามด่วนเลยครับเชิญครับ
1: อยากถามคุณหมอว่าเนี่ยเวลาปวดขาเนี่ยปวดขาเนี่ยทีนี้จะมีอาการกระตุกกระตุกนะ
0: ปวดขาปวดตรงจุดไหนของขาครับ
1: ปวดตั้งแต่หัวเข่าลงไปหาปลายเท้าเนี่ย
0: หัวเข่า

0: จนถึงข้อเท้าลักษณะปวดแบบไหนครับ
1: ปวดมันจะเหมือนปวดกระร้าวเข้าไปข้างในเนี่ย
0: ปวดกี่ข้างครับ
1: ข้างซ้ายเนี่ยจะปวดมากกว่าบ่อยข้างขวานี่จะไม่ค่อยบ่อย
0: โอเคครับเล่าต่อเลยครับ
2: แล้วได้ไปรักษาได้ไปตรวจที่โรง

0: อก็พูดไม่ได้พูดอะไรก็บอกว่าก็ให้ยาแบบยาเหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าจะมียาก่อนนี้มียาความดันเดี๋ยวนี้เขาลดยาความดันแล้วก็ไขมันก็เขาบอกลดมากก็ได้ทีนี้ก็
1: คุณหมอที่ที่ว่าให้ยาเรื่องปวดขาเนี่ยเป็นหมอทางด้านกระดูกด้านอะไรไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่ได้เขาไม่ได้ให้ยาปวดขาเลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับ
0: ไม่ได้ให้เลย
1: อันนี้อาจจะต้องตรวจสักนิดหนึ่งโดยหมอทางด้านกระดูกนะว่าเนี่ยที่อาการปวดเนี่ยเพราะว่ามีปวดเข่าด้วยมันมีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมไหมหรือว่าอาการปวดมาที่ปลายเท้าเนี่ย

0: ทำอาชีพก็เหนื่อยแล้วก็สองสามจะดูติดงานต่อมาเนี่ย
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
0: อายุ78แล้วค่ะ
1: อ๋อยืนนะก็มันอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยพอเราอายุมากกระดูกอาจจะมีการเสื่อมแล้วก็อาจจะมีการกดทับของเส้นประสาทคอด้วยนะครับอันนี้คงจะต้องแนะนำให้ปรึกษา

0: ใช้แล้วก็รักษาครับผมเนาะแนะนำทางโทรศัพท์ก็น่าจะไม่เห็นภาพไม่ได้ดูก็ไม่ชัดแนะนำฟันธงไม่ได้นะโอเคก็หาเวลาไปหาหมอนะครับโอเคเคลียร์นะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ากับทราวุธวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: คณะดนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชาย

0: พลอากาศเอกประภาสสอดใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าข่าวสารต่างๆที่ปรากฏในหลายสื่อขณะนี้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดได้เช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเติมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อเลือกทางที่ดีสุดให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติประเทศไทยจะมีความพร้อมมากกว่าการประทะในครั้งที่ผ่านมาในทุกด้านแต่การใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งนี้ในวันศุกร์นี้อาจจะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลกิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการ3ห้าม2ให้สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา
2: เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 3.2 กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์2ภาษาไทยและเมียนมาแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ห้าม2ให้การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนกรณีพบวัตถุแปลกปลอมหรือซากชิ้นส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดได้แก่ไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสหรือเคลื่อนย้ายไม่นำไปเก็บหรือจำหน่ายพร้อมให้รีบถอยห่างจากพื้นที่และให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทันทีทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรย์ปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มโรงงานเหล็กทั่วประเทศสั่งปิดทันทีหากไม่ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
3: กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานตกถึงมือประชาชนโดยล่าสุดได้ดำเนินการสั่งปิดโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน4แห่งพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจครอบคลุมทั้งโรงงานร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างโดยพุ่งเป้าเฝ้าระวังพิเศษไปที่กลุ่มโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF ซึ่งต้องใช้ความรัดกุมในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ำเหล็กสูงกว่าระบบเตาอาร์ไฟฟ้าหรือ EF นอกจากนี้สมอยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันมากขึ้นทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการฝ่าฝืนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสรับลงมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่กรณีที่ดินของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้ปัญหาอย่างไรกรณีนี้ที่ดินตาบอดกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่

ปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่ฟ้องขอเปิดทางจำเป็น

0: ้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านคาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญเข้าหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
0: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันกับมิจฉาชีพออนไลน์

0: นเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
1: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
2: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

็มีหัวใจพองแผ่วเพื่อไฟ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมะรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอังคารเรามาพบกันเป็นช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบทำจิตให้มีความสงบตั้งหวังไม่ง่วงไม่ซึมแจ่มใสสว่างชั่วช่วงด้วยสมาธิเป็นการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบฝึกทำด้วยกันไปเลยโดยการนำธรรมะที่มันเข้าไปสู่ในใจโดยการทำโดยการปฏิบัติวันนี้เราจะปฏิบัติในเรื่องของการพิจารณานามรูปกายของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นรูปใจของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นนามตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีส่วนที่เป็นกายมีส่วนที่เป็นใจใจมันก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมกายมันก็คือสิ่งที่จับต้องได้เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามของเรานี้ไว้ท่านผู้ฟังมาที่เหมาะๆที่เหมาะๆก็คือกายเรานี่แหละเป็นสถานที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นโลเคชั่นที่มันเหมาะแล้วหาเวลาที่มันเหมาะเหมาะเวลาเหมาะเหมาะก็เอาตอนนี้แหละตอนที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่แหละไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวฉันจะค่อยไปฟังตอนเย็นโอ้เดี๋ยวฉันจะค่อยฟังตอนขับรถเอาตอนนี้ตอนเย็นตอนขับรถก็ฟังอีกก็จะว่ายังไงตอนนี้ก็เอาด้วยที่นี่เวลานี้กายของเรานี้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมเลยเอาเลยเราเริ่มยังไงเริ่มยังไงท่านตั้งสติไว้สติคืออะไรคือการระลึกได้แต่ที่ไม่ใช่สตินั้นมันคืออะไรเพลิดเพลินลุ่มหลงพร่ำสรรเสริญเมาหมกประมาทมัวเมานั่นคือไม่มีสติพร่ำสรรเสริญประมาทมัวเมาเพลิดเพลินไปในอะไรก็ไปในเสียงผ่านทางลิ้นโน่เสียงผ่านทางหูตื่นหรือยังหรือว่ากลิ่นผ่านทางจมูกตื่นนี่คือพุทโธแล้วเรามีสติตั้งกันเอาไว้นึกพุทโธในใจตื่นขึ้นได้แล้วมีสติสัมปชัญญะไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามเสียงตามกลิ่นหรือแม้แต่ตามความคิดนึกความคิดนึกเนี่ยเราเพลินไปได้นะคิดเรื่องพรุ่งนี้คิดเรื่องเมื่อวานนี้คิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องสถานการณ์โน้นนี่มันค่อยเพลินไปทีละนิดละนิดละนิดจนเผลอไปลืมไปลุ่มหลงไปประมาทไปนั่นคือไม่มีสติอย่าเพลินไปตามความคิดแต่ให้ตั้งความคิดไว้อันเดียวเลยในทีนี้คือพุทโธเวลาเราตั้งความคิดอันใดหนึ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความคิดอันเดียวเรื่องเดียวเวลาเดียวตลอดเวลานะคนเราเนี่ยเหมือนเสียงเราไม่ได้ยินเสียงเดียวตลอดเวลาบางทีเราก็ไม่ได้ยินเสียงบางทีเราได้ยินเสียงหลายๆเสียงเวลาไปดูคอนเสิร์ตหรือฟังเพลงจะมีทั้งเสียงร้องเสียงเล่นนี่ก็มีทั้งเสียงเบสเสียงอิเล็กทรอนเสียงกีตาร์ใช่ไหมล่ะเวลากินอาหารมันก็มีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ดทั้งหวานหวานนี่เขาใส่น้ำตาลแล้วก็หวานนี่เขาใส่น้ำผึ้งมันก็หลายอย่างด้วยกันอยู่นี่แหละ
หมือนกันความคิดหนึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างในเวลาเดียวกันไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความคิดที่เป็นคำพูดความคิดที่เป็นภาพความคิดที่เป็นเสียงบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามเนี่ยอยู่ในจิตใจของเราในช่องทางใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนี่แหละที่เราสำคัญคือเราเลือกเอาในการเลือกเอาเนี่ยคือการตั้งสติเอาไว้สติคือความระลึกได้คุณจะมาระลึกอันไหนได้คุณก็ต้องเลือกไงสติคือจึงเป็นการแยกแยะด้วยแยกแยะออกเราอะไรในที่นี้เราพุทโธอย่างเดียวมีพุทโธเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งอื่นตามมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนเฝ้าประตูคุณตั้งป้อมยามขึ้นใช่ไหมคนเฝ้าประตูนี่ก็คือยามนั่นแหละคนเข้าคนออกก็มีช่องทางคือใจเปรียบเหมือนเป็นประตูเป็นเกตเป็นทางเข้าทางออกเป็นช่องทางคนที่เข้าคนที่ออกก็คือความคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหลายความคิดความรู้สึกภาษามนสิการอะไรต่างๆนี่อยู่ในช่องทางนี้เข้าออกทางประตูนี้ป้อมยามที่เราตั้งขึ้นจะเรียกยามมาคุณก็ตั้งป้อมไว้ป้อมในที่นี้เราก็มาพุทโธตั้งเอาไว้ยามที่มาอยู่ในป้อมคอยดูคนเข้าคนออกยามนี่คือสติเป็นคนละอย่างคนละอย่างกันทีนี้ยามจะเห็นไหมว่าคนเข้าบางคนมันมีปกติพิรุธคนเข้าบางคนมันได้เดี๋ยวนี้ก็ติดระบบ facial recognition ท่านผู้ฟังหรือไม่ก็มีระบบฐานข้อมูลคุณก่อนจะเข้าเนี่ยคุณสแกนบัตรประชาชนซะก่อนติดคนนี้อยู่ในแบล็คลิสต์คุณห้ามเข้าพวกนี้พวกอยู่ในกรีนลิสต์เข้าได้หรือมี facial recognition เราก็จะหมายหัวไว้หน้านี้มันแดงหน้านี้มันเขียวเข้าได้เข้าไม่ได้คนที่เขาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยดูแลนี่คือยามที่เขาจะคอยตรวจตราดูเช่นเดียวกันสติของเราตั้งมาฟังตั้งขึ้นไว้ไม่เพลินไปตามความคิดนึกอาจจะมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆหลากหลายอย่างลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกมันวิ่งไปมาใช่ไหมแต่มันนั่งนิ่งๆมันก็จะยุกยิกเกาหัวบ้างเกาจมูกบ้างเกาหลังบ้างสุดท้ายก็ไปเกาก้นด้วยเกาหมดทุกที่อยู่ไม่นิ่งแต่เราเอามันมาผูกเอาไว้กับเสาเกินเสาหลักต่อให้มันขยับไปยังไงเนี่ยมันก็ไม่หนีออกไปจากเชือกนี่ต่อให้มันพยายามจะวิ่งไปป่าทางเหนือป่าทางใต้ไปไม่ได้ไปได้อยู่แต่ว่าก็อยู่ในอาณาเขตกรอบขอบของเชือกนี้เช่นเดียวกันเวลาเราตั้งสติไว้มีพุทโธนี่นะบางทีจะมีความคิดมันจะให้จิตของเราเนี่ยคล้อยไปตามแต่ว่าถ้าเราไม่ลืมพุทโธนี่คือเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มพอเชือกผูกลิงมันไม่ขาดเสาหลักลิงมันไม่ล้มมันก็ไปไหนไม่ได้ความคิดนึกผ่านมาผ่านไปคิดเรื่องแฟนบ้างโอ้แฟนไม่มีก็คิดเรื่องเหตุการณ์บ้างถ้าไม่ลืมพุทโธสติไม่หนีหายไม่มีปัญหาดมฝังมันก็ไปได้แค่นี้นิดหน่อยบางทีมันมีเราไม่เผลอเราไม่เผลอตั้งสติไว้ได้ทีนี้บางทีด้วยความชำนาญของยามเขาเนี่ยก็มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบางทีไม่ต้องมีป้อมแต่จะมันเดินไปดูมุมนี้แล้วจะเดินไปดูมุมนั้นแต่อยู่บริเวณนี้บริเวณทางเข้าทางออกเนี่ยไม่หนีหายไปไหนอันนี้คือยามก็มีความชำนาญแล้วเหมือนกันเวลาที่สติเรามีกำลังมีความระงับลงระงับลงของจิตใจเมื่อนี้คำว่าพุทโธมันก็หายไปท่านผู้ฟังหายวุบไปหายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาสติเรายังตั้งอยู่ตรวจตราคนได้พ
คนเข้าออกอาจจะมากอาจจะน้อยไม่มีปัญหานะเช่นเดียวกันบางทีความคิดนึกในช่องทางใจของเราเนี่ยอาจจะน้อยอาจจะมากมันเป็นบางครั้งบางคราบางเวลาตอนเช้าๆตื่นมาใหม่ๆอาจจะน้อยตอนเย็นๆหลังเลิกงานอาจจะมากหรือบางคนอาจจะกลับกันได้ฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสติเอาไว้ได้พอเราตั้งสติไว้แล้วจิตสงบลงพอสมควรเริ่มเพียงพอที่จะเป็นกอบเป็นกรรมเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่เป็นฐานขึ้นมาได้อันนี้คือเราเริ่มมีสมาธิทุกฝั่งจิตใจเป็นอารมณ์เดียวเราก็มาทำการพิจารณาในเรื่องนามและรูปทุกฝั่งคือกายและใจของเราอะไรคือนามอะไรคือรูปนามนั้นท่านแจกแจงเอาไว้ว่าคือเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกเรารู้สึกสิ่งต่างๆได้นั่นคือเวทนานามคือสัญญาสัญญาคือความหมายรู้เรารู้สึกสิ่งต่างๆได้แล้วเราก็บอกอ๋อนี่เป็นเสียงผู้ชายอ๋อนั่นเป็นดนตรีอันนี้เป็นข้าวอันนั้นเป็นน้ำคุณเรียกชื่อมันออกมาได้เนี่ยนะนั่นคือสัญญาแต่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษมันก็เป็นชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในชื่อเรียกเหล่านั้นเหล่านั้นนั่นคือสัญญาในส่วนที่เป็นน้ำนั้นยังมีเจตนาด้วยเจตนาเนี่ยคือคุณปักใจลงไปคุณดำริลงไปคุณมีความคิดนึกไปคุณตั้งเจตนาไปว่าให้เป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นคำพูดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เจตนานะเพราะเจตนาก็คือเจตนาความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารมันก็เป็นคนละอย่างกันกับเจตนาบางคนเนี่ยมีความกังวลใจทำฝันว่าทำไมมีความคิดนี้โผล่มาในจิตใจผมไม่รู้ผมคิดงี้ไปได้ไงเนี่ยจะเป็นกรรมไหมเพราะถ้ามันไม่ได้มีเจตนาตั้งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กรรมอยู่แล้วเพราะเจตนาเป็นอย่างหนึ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องการทำดีทำชั่วก็ต้องยกตัวอย่างของคนทำความชั่วขึ้นมาแต่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนจะพูดออกมาได้ก็ต้องคิดซะก่อนใช่ไหมล่ะเอาถ้างั้นคิดอย่างนี้ก็เป็นเจตนาพระพุทธเจ้าจะมีเจตนาในการคิดไม่ดีเหรอมันคนละอย่างดูฟังเจตนาก็อย่างหนึ่งความคิดนึกการปรุงแต่งไปก็อีกอย่างหนึ่งความคิดนึกนั่นคือสัญญาท่านจะกำหนดบทเพียรชนะออกมาเป็นคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดได้โดยที่ไม่ได้เป็นคำไม่ได้เป็นเจตนาเจตนาคือความตั้งใจความจงใจความปักใจลงไปนั่นเป็นอย่างหนึ่งนั่นคือเจตนาเพราะสำหรับบางคนที่มีอาการทางจิตประสาทเนี่ยมันเดี๋ยวจะแก้ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เป็นเจตนาแต่เป็นแค่ความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารเนี่ยมันที่แก้ได้คนเป็นโรคเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าบ้างอาการมีหลายบุคลิกบ้างแต่ถ้าเพราะว่ามันเลยเถิดเกินไปจนถึงเป็นเจตนาแล้วก็ดีมันอาจจะแก้ยากอย่างไรก็ตามในช่องทางใจของเราเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ว่ามานี้คือเวทนาคือความรู้สึกในช่องทางใจสุขบ้างทุกบ้างที่ว่ามานี่คือสัญญาคือความหมายรู้เราหมายรู้จำได้เรียกสิ่งนี้ว่าของแข็งเรียกสิ่งนี้ว่าชื่อคนนั้นเรียกสิ่งนี้ว่าอาหารต้นไม้ท้องฟ้าพวกนี้คือสัญญาแล้วก็เจตนาคือกรรมคือลักษณะที่คุณปักใจลงไปฝังใจลงไปดำริไปอยู่ในสิ่งใดนี่คือเจตนานอกจากนี้ยังมีผัสสะด้วยทั้งวางผัสสะเนี่ยคือการกระทบ
ประสาทเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ประการต้องมีเสียงต้องมีหูมีหูมีเสียงแล้วก็ต้องมีวิญญาณทางหูคือการรู้แจ้งทางหูประกอบกัน3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผัสสะถ้ามีแต่เสียงแล้วไม่มีหูเช่นคนหูหนวกก็จะเกิดความรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณไม่ได้มันก็จะเกิดผัสสะทางหูไม่ได้หรือว่าต่อให้มีเสียงแล้วก็มีหูด้วยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เกิดการรู้แจ้งทางหูคือไม่เกิดโสตวิญญาณเช่นกรณีที่ว่าคนนอนหลับอยู่เงี้ยคุณไปเรียกเขามีเสียงไหมมีหูมันมีอยู่ไหมหูมันไม่ได้อุดไว้มีหูอยู่กระบวนการทำงานของกระดูกทั้งค้อนโคลนมันก็ยังทำอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีการรู้แจ้งทางหูเนื่องจากหลับอยู่พอไม่มีโสตวิญญาณมันก็จะไม่เกิดผัสสะก็จึงไม่รู้สึกตัวขึ้นหรือว่าคนที่ทำอะไรจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอ่านหนังสือหรือว่าเล่นเกมอยู่เนี่ยมันมีคนเรียกเนี่ยหูมีไหมมีเสียงมีไหมมีแต่มันไม่ได้ยินเพราะไม่มีโสตวิญญาณจึงไม่เกิดผัสสะผัสสะนี่จะเป็นตัวที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อยู่ในนี้นามรูปมันอยู่ในนี้แล้วมันรวมกันมาที่น่าสนใจมันก็คือมโนผัสสะไม่มีตะกี้พูดถึงคือโสตผัสสะใช่ไหมผัสสะการกระทบทางหูเป็นเรื่องของเสียงแต่ถ้าเป็นความคิดนึกเป็นอารมณ์ความรู้สึกนี่เป็นมโนผัสสะเป็นเรื่องของใจในช่องทางใจผัสสะทางใจก็มีนะเอาผัสสะทางใจมโนจะเป็นยังไงนะมันก็ต้องมีมโนไงคือมีใจเหมือนคุณต้องมีหูเพื่อที่จะรับเสียงใช่ไหมคุณก็ต้องมีใจเพื่อที่จะรับอะไรรับอะไรจะเป็นนามธรรมทั้งหมดนะหรือธรรมอารมณ์มีธรรมารมณ์มีใจคือมโนมันก็จะมีการรู้แจ้งทางใจเราเรียกว่ามโนวิญญาณมโนกับวิญญาณมันไม่ใช่อันเดียวกันท่านผู้ฟังมโนคือช่องทางใจเหมือนช่องทางหูเหมือนช่องทางตาวิญญาณคือการรู้แจ้งเหมือนจักษุวิญญาณเหมือนโสตวิญญาณเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นกันว่านี่ก็เป็นมโนวิญญาณเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สักเปลวไฟที่เกิดจากไม้ประดู่ก็เป็นเปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคนละแบบวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางใจก็เป็นวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคือเสียงกระทบหูหรือเกิดจากเชื้อคือรูปกระทบตาหรือเกิดจากการสะกิดคือธรรมารมณ์กระทบใจความคิดนึกอะไรต่างๆธรรมารมณ์บางทีเป็นของเราบ้างบางทีเป็นของคนอื่นบ้างบางทีมีเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์มากระทบสะกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีมโนวิญญาณมีมโนวิญญาณแล้ว3อย่างรวมกันก็เรียกว่าเป็นผัสสะนี่คือผัสสะมีผัสสะแล้วก็ยังมีมนสิการมนสิการนั้นหมายถึงการทำในใจการทำในใจนี่จะเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งก็ได้ทุกฝั่งเพราะว่ามันแบบทำในใจอ่ะคือแบบปรุงแต่งคิดนึกคืออาจจะไม่ใช่คิดนึกเพราะถ้าคิดนึกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเจตนาไปแต่ว่าปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเขาถึงว่าถ้าคุณปรุงแต่งทำในใจในลักษณะที่เรียกว่าไม่แยบคายก็จึงเรียกว่าโยนิโสมนสิการแต่ถ้าปรุงแต่งโดยแยบคายเขาก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการการดำในใจมีแบบต่างๆผสมกันความคิดนึกนั่นนี่บางทีมันโผล่มันเป็นออกมาได้คนที่รู้จักแยกแยะได้นี่มันมีเป็นหลายอย่างนี่คือน้ำตั้งว่านี่คือน้ำเกิดขึ้นในช่องทางใจ
อาศัยธรรมารมณ์บ้างอาศัยวิญญาณบ้างเรียกรวมทั้งหมดนี้เรียกว่านามรูปล่ะรูปก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุสี่หรือว่าอะไรก็ตามที่ประกอบขึ้นโดยอาศัยธาตุสี่นี้เราเรียกว่ารูปธาตุสี่นี้มีอะไรบ้างก็ธาตุดินของอะไรที่เป็นของเข้มแข็งทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามมันคือธาตุดินหมดอ่ะถ้าภายนอกก็จะหินอาจจะดินอาจจะเหล็กพวกนี้คือธาตุดินถ้าภายในก็เนี่ยละผมเนี่ยเห็นอยู่ฟันเนี่ยก็ดูนี่คือธาตุดินส่วนธาตุน้ำคือของเหลวที่มันไหลไปได้มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เอิบอาบเปียกชุ่มทั้งภายในภายนอกถ้าภายนอกนี่ก็น้ำในแม่น้ำของเหลวประเภทต่างๆลิควิดไนโตรเจนนี่ก็เป็นธาตุน้ำถ้าภายในก็เลือดนี่เหงื่อน้ำมันเหลวน้ำมันข้นพวกนี้เป็นธาตุน้ำเอิบอาบไหลไปได้ธาตุที่สามก็คือธาตุไฟธาตุที่เป็นความร้อนเป็นของเผาเป็นของไหม้อาศัยการกระทบกันเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาเราก็เรียกว่าเป็นธาตุไฟธาตุไฟจริงๆแล้วก็สามารถจัดเรื่องแสงลงไปในธาตุไฟนี้ได้ด้วยมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพลังงานปล่อยออกไปพลังงานอย่างดวงอาทิตย์แผ่แสงมากระทบโลกก็เกิดเป็นความร้อนขึ้นแบบนี้เราจะเรื่องแสงอยู่ในเรื่องของธาตุไฟด้วยก็ได้นั้นแสงที่เป็นอะไรละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในธาตุสี่อยู่ความร้อนบางทีเราจับตัวตนของความร้อนจับตัวตนของแสงไม่ได้ภาพเฮโรกรามอย่างเงี้ยแต่มันก็คือแสงเป็นพลังงานแบบหนึ่งเป็นความร้อนแบบหนึ่งเหมือนกันธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกเป็นธาตุไฟเหมือนกันภายนอกก็คือแสงคือความร้อนเป็นเพลิงเป็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมภายในก็คือไฟที่ย่อยอาหารวัดอุณหภูมิออกมาได้ 36.5 อย่างเงี้ยอันนี้คือธาตุไฟภายในนอกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ยังมีธาตุลมด้วยธาตุลมนี่ก็คือของที่มันพัดไปพัดมาเป็นลมไหวตัวได้ลมภายนอกนี่ก็มีลมร้อนลมหนาวลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมหมุนไปเป็นวงกลมลมเวลัมพาพวกมีลมหลายประเภทเป็นบรรยากาศต่างๆนี่แหละท่านฟังเป็นธาตุลมเป็นอากาศภายในก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คืออากาศอากาศนี่คือธาตุลมนั่นเองท่านฟังแต่ถ้าเอาอากาศคือช่องว่างๆไม่มีอากาศเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยนะเลยก็เรียกว่าธาตุช่องว่างคืออากาศธาตุนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะอากาศไม่ใช่ธาตุลมแต่ว่าเป็นธาตุช่องว่างเราเห็นพื้นที่ว่างๆในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ช่องว่างนะคือมันมีอากาศอยู่เราเรียกอากาศเหล่านั้นเนี่ยว่าธาตุลมดินน้ำไฟลม

ประกอบกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตขึ้นมาโดยมีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นช่องทางตาช่องทางหูขึ้นมามีรูปทั้งที่แบบมีชีวิตคือมีอินทรีย์มีช่องทางรับรู้สิ่งต่างๆมีรูปแบบชนิดที่ไม่มีชีวิตก็มีแล้วก็สิ่งมีชีวิตบางทีอาศัยกันอยู่อย่างในร่างกายของคนเราอย่างเงี้ยมันมีสิ่งมีชีวิตพวกไมโครบสิอยู่แบบว่าเยอะแยะมากประมาณแบบครึ่งๆกันเลยกับในเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ก็ตาหูพวกอินทรีย์ต่างๆแต่เซลล์อื่นๆไมโครบจุลินทรีย์อื่นๆที่ไม่ได้จะเป็นเซลล์ของมนุษย์แต่ช่วยให้มีการดำรงอยู่ได้อาศัยกันอยู่เนี่ยก็มีสัตว์ประเภทอื่นๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจะเป็นปลาวาฬจะเป็นลิงจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกตัวใหญ่ตัวเล็กถ้ามีลักษณะที่มีชีวิตมันก็มีธาตุสี่อย่างอื่นอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในตัวของมันประกอบกันขึ้นมานี่เราเรียกว่าเป็นรูปคือเป็นกายจึงมีใจมีกายมีนามมีรูปนี่เราจึงเรียกว่านามรูปนามรูปเนี่ยมีอยู่ในกายของเราทีนี้ในส่วนที่เป็นนามที่พูดถึงว่ามีผัสสะใช่ไหมมันก็มีวิญญาณอยู่ในผัสสะนั่นแหละตอนนี้ทำไมวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ในส่วนที่เป็นผัสสะซึ่งอยู่ที่ส่วนที่เป็นนามนามรูปมันก็มีวิญญาณด้วยไงเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแล้วมันอาศัยกันอยู่ได้ไงนามรูปกับวิญญาณเราจะพิจารณารูปพิจารณานามจะเห็นนามเห็นรูปเราก็ต้องเห็นวิญญาณด้วยวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณสิ่งเหล่านี้อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนามรูปเนี่ยทุกฝั่งมันก็เป็นของมันอยู่นี่แหละเป็นธรรมชาติของมันไปมีนามมีรูปมีดินมีฟ้ามีท้องฟ้าต้นไม้ความคิดนึกนั่นนี่นามธรรมรูปธรรมมันก็เป็นของมันตามธรรมดาของมันอยู่แล้วนะท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เป็นธรรมดาก็เลยเป็นธรรมติตามันก็เป็นของมันอย่างนี้นามรูปนี่เป็นกฎที่เป็นตายตัวเองธรรมดาคือเป็นธรรมนิยามตามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอาศัยกันและกันเกิดเราเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาคือถ้าเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณก็อาศัยกันแบบนี้บางทีพระมีนามรูปจึงมีสลายตนะบางทีพระมีนามรูปจึงมีวิญญาณแต่พระมีวิญญาณจึงมีนามรูปได้นั่นเองคือนามรูปที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยมันมาได้ไงอะไรเป็นเหตุเกิดของมันเหตุเกิดของมันมีพระมีวิญญาณวิญญาณมันอยู่ในนามรูปแล้วไงส่วนที่เป็นผัสสะเราต้องมาก้าวลงกันตรงไหนมันอาศัยกันให้เกิดเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็เรียกเป็นตาก็เป็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้กวนนะทุกฝั่งขอโทษทีแต่ก็มันเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตาเนี่ยมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างเนี้ยเป็นอวิตาเนี่ยแล้วก็มันจะไม่ได้เป็นอย่างอื่นตามที่เราหวังว่าจะให้มันเป็นด้วยนะก็เรียกเป็นอนัญญาตตาก็มันเป็นอย่างเงี้ยอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะให้เป็นยังไงก็เรียกเป็นอิทัปปัจจยตาคือพูดก็คือมันอาศัยเหตุปัจจัยแบบนี้ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องนามรูปพิจารณานามรูปก็ต้องเห็นเหตุมันด้วยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปวิญญาณไงวิญญาณคือความรู้แจ้งก็มันก็อยู่ในนามรูปอยู่แล้วป่ะตรงภาษาอธิบาย

คนนี้แหละทำไมบางทีท่านก็เรียกว่ามีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปคือที่ว่าคุณมองแบบไหนมองจากเหตุปัจจัยอะไรแต่มันเป็นอย่างนี้แหละท่านฟังเอาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะที่วกวนไปวนมาอย่างนี้มันจะงงไหมงงแน่ถ้าไม่มีสติงงแน่ถ้าไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีสติมีปัญญาแยกแยะออกคมๆในปากลงไปเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้อันดับแรกมีวิญญาณมีนามรูปมีนามรูปมีวิญญาณจะพิจารณานามรูปก็ต้องวิญญาณเข้ามาด้วยวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ตรงไหนวิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งท่านผู้ฟังมันเป็นอาหารของนามรูปเป็นอาหารตรงที่ว่าวิญญาณอาหารไงอาหารคือวิญญาณคือการรู้แจ้งมันจะไปเป็นอาหารเป็นที่ตั้งให้วิญญาณเข้าไปก้าวลงให้นามรูปไปก้าวลงในวิญญาณให้วิญญาณไปก้าวลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เรียกเป็นวิญญาณทิฏฐิคือจุดที่จะให้วิญญาณมันก้าวลงไปวิญญาณก็เป็นฐานที่ตั้งให้รูปเวทนาสัญญาสังขารมันก้าวลงมาท่านปริไว้เหมือนกับไม้อ้อสองกำพิงกันตั้งฟังมันต้องอาศัยกันสองอันอันหนึ่งเป็นหลักอีกอันหนึ่งก็เป็นหลักนั่นแหละอันหนึ่งเป็นรองอีกอันหนึ่งก็เป็นรองนั่นแหละก็คือถ้าอันหนึ่งเป็นหลักอันหนึ่งก็เป็นรองใช่ไหมอันหนึ่งเป็นรองอันหนึ่งก็เป็นหลักต้องอาศัยกันถามว่าการหยั่งลงของนามรูปนี่ไปหยั่งลงในอะไรก็วิญญาณไงเอาวิญญาณเป็นอาหารของนามรูปมันไปหยั่งลงกันตอนไหนมันไปอาศัยกันได้ยังไงเมื่อไรก็ตามตัวฝังที่เราเกิดมีความรู้สึกเป็นสิ่งน่ารักเป็นสิ่งน่ายินดีเห็นโดยความเป็นรสอร่อยเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่ความดีเห็นแต่ความสวยงามนั่นคือเราจะเพลิดเพลินไปในสิ่งนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราเพลิดเพลินไปเห็นแต่ความดีความสวยงามเพลิดเพลินลุ่มหลงไปแล้วสิ่งนั้นแหละตั้งฟังนามรูปมันจะไปหยั่งลงได้การรับรู้นั้นน่ะเป็นอาหารของนามรูปทันทีพอมีนามรูปแล้วมันก็จึงมีสัลยตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานภพชาติความทุกข์ต่างๆก็ตามกันมาเป็นพรวนวิญญาณเนี่ยมันดึงมาตอนไหนนะทบทวนอีกทีนึงมีการรับรู้ที่ไหนวิญญาณการรับรู้นั้นการรู้แจ้งนั้นมันจะมาเป็นอาหารให้นามรูปอย่างลงไหมอยู่ที่ว่าคุณมีความเพลิดเพลินพอใจกำหนัดยินดีไปตามการรับรู้นั้นหรือไม่มีอาสาทะความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปให้ความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปนั้นมันดึงนามไปตรงไหนตรงที่มนสิการโดยไม่แยบคายนั่นแหละดึงวืดไปเลยดึงวืดไปแล้วมันก็ก้าวลงเลยวิญญาณนั้นก็เป็นอาหารโดยอโยนิโสมนสิการในนามนั้นรูปก็ไปด้วยนามไปทางไหนรูปไปทางนั้นน่ะวิญญาณไปทางไหนมันก็ดึงเรียกนามมาได้ด้วยเพราะว่าด้วยความเพลินความพอใจการหยั่งลงของนามรูปจึงมีวิญญาณนั้นจึงเป็นอาหารของนามรูปด้วยความน่ารักด้วยความยินดีของอะไรของจิตของเราทุกฝั่งถ้าเรามีจิตปักลงไปในอะไรถ้าเรามีความคิดนึกดำริไปในทางไหนไอ้ความคิดนึกดำริไปทางไหนไปในอะไรเนี่ยทำไมจิตมันไปทางนั้นได้เพราะคุณตรีตรึกไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยถ้าเราตรีตรึกไปในความคิดเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนอยู่เรื่อยความเพลินความพอใจความยินดีบางทีมันคืบคลานต่อไปได้ก็เป็นอโยนิโสไง
การทำในใจโดยไม่แยบคายไปแล้วยังไงสิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณทุกฝั่งสิ่งไหนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณแล้วมันก็เป็นการหยั่งลงของนามรูปได้ไงเอาใหม่นะทุกฝั่งเอาใหม่ตัวเรามีกายมีใจใช่ไหมมีรูปมีนามกายใจรูปนามของเราอาศัยอะไรเกิดอาศัยวิญญาณมันยังไงนะก็ถ้าเราเห็นโดยความเป็นของเพลิดเพลินน่ารักน่ายินดีในการเห็นการรับรู้นั้นน่ะมันเป็นที่ตั้งที่อย่างลงเป็นอาหารให้นามรูปได้เราทำไมคุณถึงมาเห็นเป็นความรักความพอใจยินดีได้ไงเพราะจิตของเราถ้าจิตของเรามีความคิดนึกปรุงแต่งดำริปักใจลงไปสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์ที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้อารมณ์นั้นจะทำให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณวิญญาณมีการตั้งขึ้นเจริญงอกงามแล้วนามรูปมันก้าวลงอย่างลงในวิญญาณการรับรู้นี้ได้เพราะฉะนั้นจิตเรานี่แหละมันเป็นตัวที่ให้ไปยึดถือนุ่งไปในสิ่งต่างๆที่คุณไปรับรู้นั่นแหละคุณมีการรับรู้มีการรู้แจ้งมีวิญญาณที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนผ่านทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเลวประณีตในนอกไปจิตเนี่ยมันตามไปที่จะคิดนึกตรีตรึกยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจตื้อตั้งตื้อตั้งตามไปปึ้งอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นบุบบับบุบบับวาบวาบขึ้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันงอกงามขึ้นทันทีเป็นอาหารที่แบบสดได้อร่อยของเจ้านามรูปทันทีจริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้ว่าจะมาเป็นอาหารอะไรมันก็เป็นของมันอยู่งี้แหละแต่เมื่อนั้นกลับกลายมาเป็นวิญญาณอาหารได้ก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปปรุงแต่งไปในลักษณะแบบนั้นเปรียบไว้เหมือนกับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ท่านฟังรากของมันเนี่ยยังดิ่งลงไปลึกด้วยแล้วรากของมันเนี่ยก็มีสาขาแผ่กว้างๆไปรอบๆด้วยถ้ารากของมันยังอยู่เนี่ยมันก็ดูดสิ่งอะไรที่เป็นสารอาหารในดินในน้ำต่างๆเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงลำต้นมันได้แน่รากต่างๆที่ดูดน้ำไปเนี่ยมันคือจิตที่มีอวิชชานี่แหละยิ่งยังลงลึกยิ่งแผ่กว้างซ่านไปตามความอยากความละเอียดความเลวประณีตในนอกใกล้ไกลอดีตอนาคตปัจจุบันเอาหมดอ่ะมันแผ่ซ่านไปหมดเดิมหน้าของวิชาการรับรู้ไปทางไหนนี่ไม่พลาดมันเลยที่นามรูปนั้นจะหยั่งลงไปแล้วก็เกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นเรื่องราวเกิดเป็นพบเกิดเป็นตัวตนเกิดเป็นของฉันของแกปรุงแต่งกันออกมาก็เยอะแยะมากมายปัญหาในโลกนี้ก็เพราะว่านี่แหละมันมาหยั่งลงดูดดื่มกันอยู่ตรงนี้ตรงที่วิญญาณของเราตรงที่อะไรมันเป็นอารมณ์แห่งวิญญาณให้มันกลายเป็นวิญญาณอาหารก็ตรงที่จิตนั่นเองจิตเนี่ยจึงเป็นการสร้างอารมณ์ให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้จิตมันไปทำยังไงนะอีกทีหนึ่งสิให้มันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งอารมณ์ได้เพราะจิตเนี่ยมันมีฝังลงไปปากลงไปดำริคิดนึกตรีตรึกไปในสิ่งใดจิตนั่นแหละมันจะทำให้เกิดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้พอวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเป็นอาหารได้นามรูปก็ซ้อยใส่ทันทีนามรูปจึงมีการยั่งลงได้การทำในใจอะไรต่างๆโดยที่มันเป็นไปตามกระบวนการของมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละมันคือเป็นปริวารลักษณะที่เราทำในใจโดยไม่แยบคายก็มันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคุณไม่รู้หรอว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้จะให้ทำยังไงวันนี้ทำในใจโดยไม่แยบคายไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ตามมันไปก็เลยตามน้ำไปลำบากตามน้ำไปแล้วไปไหนอ่ะโอ้ยบางทีก็ถูกน้ำวนดูดไปบ้างตามน้ำไปแล้วไปไหนอีกตกเหวตกหน้าผาเป็นน้ำตกลงไปกระแทกหินข้างล่างตายบ้างนั่นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่
ล่องลอยไปตามกระแสแม่น้ำคิดว่าจะเพลินพอใจแม่น้ำนี่ทำไมมันเลี้ยวไปอย่างนี้วะแล้วตรงนั้นมียักษ์ขโมยขี่เป็นผีเสื้อสมุทรตรงนั้นก็มีน้ำวนมีน้ำตกไปถึงตรงนั้นตายแน่นอนผิดทางได้นะพระบาทเจ้าเราไปตามอะไรที่เป็นความเพลินความน่ารักพอใจยินดีมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จิตวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะเป็นอาหารให้นามรูปไปอย่างลงก้าวลงต่อเนื่องต่อไปแล้วบาปอกุศลธรรมหลายๆอย่างบางอย่างมันเกิดขึ้นได้ตามกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีโยนิโสมนสิการตั้งฟังมีการมนสิการมีการทำในใจเข้าใจกระบวนการนี้ของมันให้ได้คุณจะไม่ให้ต้นไม้มันมีเงาเกิดขึ้นนะคุณก็เอาขวานมาสิริดกิ่งริดใบอะไรต่างมันออกหมดตัดที่โคนต้นที่เตี้ยเลยแล้วก็เอาจอบเอาตะกร้ามาขุดมันออกด้วยขุดรากมันนี่แหละขุดออกมาให้หมดแม้แต่แค่ว่าเกินองคุลีเนี่ยเอาออกให้หมดหรืออะไรที่มันเล็กน้อยของกุลีเนี่ยเอาไว้ได้แต่ถ้ามันเยอะมากก็ออกด้วยแล้วเอาซากไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมาตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็ผ่าออกผ่าออกแล้วตัดเป็นซี่ๆเล็กๆไอ้ซี่เล็กๆเนี่ยเอาไปผึ่งลมให้แห้งเอาไปตากแดดไม่ให้มันมีเชื้อไม่ให้มันมีน้ำอยู่ข้างในเลยพอคุณเอาไปตากลมตากแดดแล้วแห้งๆเลยใช่ป่ะค่อยเผาไฟดูเผาไฟไฟแรงๆเนี่ยเผาใส่เข้าไปใส่เข้าไปไฟเนี่ยมันกินเชื้อไม่เลือกทุกฝั่งยิ่งแห้งๆยิ่งไม่มีน้ำไม่มีเชื้อมันกินดีเผาออกมาจนเลยจะเป็นขี้เถ้าถ้าไม่ต้องพูดถึงเอาขี้เถ้าเนี่ยมาบดอีกด้วยบดให้เป็นฝุ่นผงให้ละเอียดเลยแล้วก็โปรยไปตามกระแสลมที่พัดจับหรือไม่ก็เทลงไปลอยไปตามกระแสน้ำมันเชี่ยวถ้าถามว่าแล้วเงาของต้นไม้นี่ไปไหนหายเกลี้ยงนะทุกฝั่งหายเกลี้ยงแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงก็รากของมันทุกฝั่งเอื้อวิชาไงเราจะกดตามรากมันลงไปนี่นะนี่เราอยู่ที่โคนที่หน่อมันแล้วมันคือนามรูปแล้วลึกลงไปจากนามรูปนั่นคือวิญญาณวิญญาณอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารของนามรูปได้แต่ไม่ใช่ว่าวิญญาณทุกอย่างเป็นอาหารของนามรูปเพราะวิญญาณมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วไหมถ้ามีหูมีเสียงมันก็มีการรู้แจ้งกับธรรมดาทำไมมันวิญญาณอันนี้มันต้องเป็นอาหารของนามรูปวิญญาณบางอย่างมันไม่เป็นอาหารนะอย่างเช่นคุณรับรู้เรื่องราวอะไรของคนอื่นที่เราไม่ได้ค่อยสนใจเอารู้ไปก็รู้ไปอย่างนั้นมีวิญญาณก็มีวิญญาณไปอย่างนั้นเลยจะไปอะไรใช่ไหมล่ะเอาแต่ว่ารู้บางเรื่องเนี่ยมันจี๊รู้บางเรื่องเนี่ยมันเคลิ้มที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความพอใจไงความยินดีเพื่อเพลินพอใจไปในอะไรสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์เพื่อให้ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้วิญญาณประเภทนี้ที่มันตั้งอยู่เกิดขึ้นแบบนี้ล่ะที่ว่าอาศัยความเพลินความพอใจที่เป็นอารมณ์ใบมันจะเป็นอาหารให้นามรูปนามรูปก็จึงเติบโตต่อไปจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมีวิญญาณเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นอาหารให้นามรูปนามรูปมีอยู่มันก็มีอยู่ไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละไม่ได้จะเป็นไปอย่างอื่นมันก็จะไม่มีปัญหาต่อไปได้รากของมันนั้นคือจิตของเรานั่นเองดูฟังจิตของเราที่คิดนึกตรีตรึกในเรื่องใดๆจิตเนี่ยมันคือเป็นตัวคิดนะคือความคิดในภาษาไทยของเราเนี่ยคือแปลออกมาแล้วบางทีมันกำกวมคิดนี่หมายถึงสัญญาสังขารก็แบบหนึ่งแต่คิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือแบบหนึ่งคิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือเป็นเจตนาละเป็นเจตนาเป็นเจเตติเป็นลักษณะการที่จิตเนี่ยมันฝังลงไปมันปักลงไปมันปรุงแต่งไป
เวลาที่เรามีการคิดนึกเป็นลักษณะที่อยู่ที่จิตแล้วจิตนี่เป็นผู้คิดผู้นึกลักษณะแบบนี้ตัวฝั่งมันเป็นอนุสัยมันเป็นอนุสัยคือลักษณะที่จิตของเราหนุนปักลงไปแล้วมันเป็นสะสมเป็นหมักหมมเป็นเชื้ออยู่ข้างในแล้วเชื้อมีที่ไหนตัวฝั่งอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่วิญญาณก้าวลงนามรูปใส่ลงไปบึมบำบึมบำเหมือนเขาดูดรากขึ้นไปใช่ไหมล่ะต้นไม้มีรากดูดสารอาหารต่างขึ้นไปทีนี้จิตที่มันจะไม่คิดมันจะเป็นยังไงยังไงที่จิตไม่ปักลงไปหรือไม่เป็นอนุสัยแล้วยังไงมันถึงมาเป็นอนุสัยเดี๋ยวเราทบทวนตรงนี้นะทุกฟังวิชาทุกฟังมันเป็นอาหารของอนุสัยอนุสัยทุกฟังก็เป็นอาหารของอวิชชาถ้าจิตมีอวิชชาอยู่เมื่อไหร่นั่นแหละอนุสัยคือลักษณะที่จิตมันปักลงไปทับตมลงไปเป็นอารมณ์คิดนึกไปแบบนี้ด้วยอวิชชาปัญหาเกิดทันทีราดนี่แหละทุกฝั่งคืออวิชชาแล้วทำไงทีนี้เราก็ถอนรากออกไปไงเราจะถอนรากคือเจ้าอวิชชาออกไปจากจิตเนี่ยคุณก็อวิชชาเข้ามาไงคุณอวิชชาคือความรู้แต่อวิชชาคือความรู้เข้ามาได้ไงคุณต้องมีความพ้นต้องมีความเหนือกันให้มันอยู่ได้บ้างความเหนือตรงนี้คืออะไรคือสมาธินี่แหละเอาง่ายให้จิตเนี่ยมันเหนืออยู่จากเรื่องของเสียงเรื่องของรูปให้มันมีความที่มันไม่ต้องวุ่นวายฟุ้งเฟ้อคิดนึกตรีตรึกไปตามความคิดต่างๆนี่คือเหนือกันนี่คือพ้นกันพ้นกันในลักษณะเหมือนใบบัวกับดอกบัวโดนน้ำนี่แหละมันก็โดนกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เปื้อนกันเรามีความคิดแต่เราไม่ตามมันไปเราได้ยินเสียงเราก็ไม่ตรีตรึกไปตามได้ยินก็ได้ยินไปดิเราคุณจะทำอย่างนั้นได้ไงยังไงมันถึงจะมีความพ้นเป็นวิมุตติแบบนั้นได้ก็ต้องมีสติสติเป็นธรรมที่จะเล่นไปสู่วิมุตติคุณจะมามีสติได้คุณก็ต้องตั้งสติไว้ใช้อนุสติในที่นี้คือพุทโธนึกถึงพุทโธคือพระพุทธเจ้าในคุณข้อต่างๆของท่านมีสติตั้งขึ้นแล้วสตินั้นมันจะมารักษาจิตของเราให้มันมีความพ้นจากปัสสาวะต่างๆมีความพ้นคือวิมุตติมันก็มีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเราพอมีความรู้เกิดขึ้นที่จิตของเราจิตของเรามันจะไม่ฝังลงไปไม่ปักลงไปไม่เป็นอนุสัยทำไมนะยังไงได้จริงนะเราอวิชชาใช่ไหมเป็นอาหารของอนุสัยของจิตใช่ไหมเพราะเรามีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะแต่มันไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือวิชาคือความไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้ได้ทำไมมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นไม่ได้หรอไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้นั่นแหละคืออวิชชามันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้นั่นแหละคืออวิชชามันจะไม่เป็นโดยประการอื่นหรอไม่นั่นแหละคืออวิชชาแล้วพอเรารู้ว่าโน่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะยังไงนะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่เอาพวกนี้ไงคุณจะไม่เอาเลยขุดรากออกหมดเลยสับให้เป็นซี่น้อยซี่ใหญ่ด้วยเอาแล้วก็ปึงให้แห้งด้วยเผาให้แบบจนเนื้อแต่ขี้เท่าบดให้ละเอียดไหนอยู่ไหนจะไปลอยแม่น้ำแล้วลอยไปในลมแล้วหาไม่เจอจิตนี่ฉันก็ไม่เอาไม่เอาแล้วมันจะเหลืออะไรเอาไม้อ้อกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้หรอไม่ได้เอาอีกกำหนึ่งออกดูกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้แล้วเอาสองกำออกเลยแล้วอยู่ไหนหายวับเนี่ยคือความรู้ทุกฝังเราให้ความรู้เกิดขึ้นได้ว่าโอ้ถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีร่องอวิชชานะมีความรู้นี้เกิดขึ้นใช่ปะจิตจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากเครือข่ายของตัณหาอวิชชาที่มาใส่ดูดเรานี่แหละอาศัยกายอาศัยใจของเราดูดเลือดสูบเนื้อเรากิน
อยู่มาตลอดนี่แหละเราจะหลุดพ้นจากมันได้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้กินเนื้อไปกว่านี้ก็มีจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่พอเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่เราจะไม่ยึดมั่นถือมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตจึงหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีนั้นจึงเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงเพราะด้วยความที่เป็นจิตที่ยินดีร่าเริงจึงไม่สะดุ้งระวังจึงไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งต้องฟังเวลาเราตัดสับต้นไม้มันยับจนไม่เหลือเงาให้เราต้องเห็นอีกเนี่ยต้องซ้ำบางทีต้องซ้ำเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ยั่งยืนเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเราจะไม่กำหนัดยินดีพอใจไปในสิ่งนั้นในความกำหนัดยินดีพอใจเคลือบเคลิ้มเพลินไปตามสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมีการอย่างลงของนามรูปโอเคพอเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มาเป็นสภาวะแห่งความน่ารักความน่ายินดีหรอกเราจะเห็นมันโดยความเป็นโทษอยู่แล้วโดยความที่มันไม่เที่ยงนั้นนามรูปเนี่ยจะยังลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นมันจะไม่ใช่อาหารที่นามรูปยังลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นไม่ใช่อาหารคือการตั้งอยู่ของวิญญาณมันไม่มีมีวิญญาณอยู่ก็จริงแต่ว่ามันตั้งอยู่ให้มันเกิดขึ้นเป็นตัวตนไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่คุณเห็นด้วยความเป็นความไม่เที่ยงนั้นน่ะมันเป็นวิชาไงเป็นความรู้พอเป็นวิชาความรู้จิตลักษณะที่มันจะเป็นอนุสัยเกิดขึ้นปากลงไปเนี่ยมันปากลงไม่ได้เพราะความรู้มันเกิดพอมีวิชาความรู้เกิดจิตที่มันจะให้ไปเกิดเป็นอนุสัยปักลงไปคิดลงไปตามนั้นมันไปไม่ได้ใช่ป่ะอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดพออารมณ์มันเป็นที่จะตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดนามรูปมันยังลงไม่ได้แล้วมันยังไงมันดับทั้งฝั่งจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดับหมายถึงเป็นจิตที่หลุดพ้นหลุดพ้นดับจากอะไรดับจากอวิชชาดับจากอาสวะพอหลุดพ้นดับจากอวิชชาดับจากอสวะแล้วมันจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีเป็นประพัสสรดำรงอยู่ด้วยดีเป็นประพัสสรจึงมีความยินดีร่าเริงไม่หวาดสะดุ้งไม่หวาดสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรักษาสภาวะนี้ให้มันดีนะมีความพ้นอยู่เรื่อยๆวิมุตติคือความพ้นนี้จะเป็นที่แล่นที่ตั้งไปสู่นิพพานได้นิพพานเนี่ยมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติคุณทำได้ให้บ่อยๆเกิดขึ้นจิตพ้นจากการยึดตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยในจิตของเราที่มันเป็นประพัสสรเนี่ยมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ได้จิตประพัสสรดูฝังจิตประพัสสรเป็นธรรมชาติของมันอยู่นี้เราบ้างจิตประพัสสรนั้นด้วยให้เห็นตามความเป็นจริงมีความรู้มีวิชาเกิดขึ้นแล้วมันพ้นได้เหตุที่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นเหตุที่ว่าไม่ผิดไปจากเป็นอย่างอื่นเหตุที่ว่าไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นหรือว่าต้องอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดเป็นปัจจัยขึ้นเนี่ยก็ถ้ามันพ้นจากพวกนี้มันถูกบดขยี้เผาโปรยไปหมดแล้วแล้วไหนต้นไม้ไหนเงาไม่มีเลยท่านฟังคือจะเป็นความหลุดพ้นเป็นนิพพานจะมีความยินดีร่าเริงไม่สะดุ้งไปตามสิ่งต่างๆนั่นเองในรายการธรรมะพระบรุณจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยกัน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันด้วย Now Green Power by PEA
5: ท่านรัฐมนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในท่านรัฐมนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี
7: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรยืนยันว่าปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านกำลังพลและอากาศยานซึ่งพร้อมจะบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนเทียมทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาคติดตามสถานการณ์และสอบถามความต้องการน้ำของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสุประเสริฐธนากูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าภาคเอกชนถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการร่วมสะท้อนปัญหาในครั้งนี้จะช่วยให้การกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาทำได้ตรงจุดโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญหลายด้านอาทิการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการดูแลสวัสดิการครูเอกชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนรายหัวและค่าอาหารกลางวันรวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ให้ทันสมัย และการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.และสำนักงานเลขาธิการครูสภาร่วมกันรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอทั้งหมดเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
9: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569แรม9ค่ําเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เช้าสดใสค่ะแล้วก็อาจจะต้อนรับน้ำมันขึ้นด้วยนะวันนี้
0: อาจจะไม่สดใสตรงนี้แหละ
1: ฉันเข้าใจถูกมั้ย
0: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะตั้งแต่ช่วงค่ำๆคุณอนนท์ก็ประกาศไว้ในเพจของสวทว่าปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก50สตางค์มีผลวันนี้ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ค่ะก็ใครที่เติมน้ำมันแล้วก็ดีใจด้วยนะส่วนใครที่ยังไม่เติมน้ำมันจำเป็นต้องเติมค่ะเพราะว่าชีวิตต้องขับเคลื่อนต่อไป
0: ถูกต้อง
1: นะคะก็อาจจะประหยัดในส่วนอื่นไปนะคะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามข่าวยามเช้าทางเพจข่าวยามเช้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะรวมไปถึง AM 819 891 GHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่คลื่นของจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะและที่พลาดไม่ได้ค่ะแฟนคลับของคุณปูบุญมาศรีมานะคะก็เตรียมที่จะมาฟังตีของร้องข่าวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็มีวิทยุชุมชนด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: รับสัญญาณไปค่ะ
0: ส่วนช่องทางออนไลน์นะใครที่ชอบเล่น Facebook เล่น TikTok นะคะติดตามเราได้เหมือนกันนะถ้า Facebook นะคะไปที่เพจข่าวยามเช้าได้เลยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหผ่านไปแค่ไม่กี่นาที 2-3 นาทีคอมเมนต์มาแบบรัวมากเลยนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครผ่านมาเห็นเรา2คนก็กดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยเหมือนกันนะคะหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะวันนี้วันอังคารแล้วพี่กบก็ถือว่าเป็นอังคารแบบว่าเกือบๆก็ต้นเดือนอยู่เนาะ
1: ต้นเดือน
0: ค่ะ
1: แต่แป๊บเดียวนะคุณ1เดือนเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวเอง
0: ไม่1ปีผ่านไปไวนะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรให้กับตัวเองหรือว่าอยากจะทำอะไรดีๆก็เริ่มได้นะตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการนะคะเหมือนเดิมก็คือติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเนา
1: ะ
0: วันนี้ค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือวันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่เลยนะคะขยับมาที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะวันนี้ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ขณะที่ภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะ 60% ของพื้นที่ขยับลงมาภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และจะมีบางพื้นที่ฝนตกหนักนะคะวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็คลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรยังไงคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังเรื่องของฝนช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่หลายพื้นที
1: ่
0: แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าหรือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอะเนาะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เรือประมงช่วงนี้อย่างภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะยังไงถ้าเป็นเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งก่อนหรือถ้าเป็นเรือประมงยังไงก็ติดตามนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนการประกาศเตือนจากพื้นที่ของท่านได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเอลนีโญ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยเราเองก็ต้องรับนะคะเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็มีนโยบายที่จะรับมือกับเอลนีโญด้วยค่ะทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายให้กรมลดโลกร้อนค่ะขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกค่ะที่จะขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญค่ะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับไทยเราด้วยนะคะจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำแล้วก็ชั้นบรรยากาศจะอยู่ในสถานะที่เป็นกลางก็ตามแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมันมีสัญญาณออกมาค่ะว่าความชัดเจนเนี่ยคือประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วค่ะ ซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณฝนนั้นรวมตัวน้อยกว่าปกติซึ่งอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ซึ่งขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นกว่าปกติค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุชาติเองก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเตรียมรับมือกับความท้าทายครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นการรับมือภัยแล้งในภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนะคะซึ่งกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีการเตรียมรถเรือดูดโคลนขออภัยค่ะเรือดูดโคลนนะคะสแตนบายใช้งานตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนการจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำสะอาดนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะมีทั้งหมด139จุดนะคะแล้วก็จุดสูบน้ำช่วยเหลืออีก245จุดทั่วประเทศต่อมาคือการรับมือฝุ่นควันและไฟป่านะคะโดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะมีมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ค่ะส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะหลังจากสถานการณ์ทะเลไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็จะเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะมีการทำเป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วนะคะกับสถานการณ์เอลนีโญเอลนีโญคือปีที่น้ำเนี่ยมันน้อยส่วนลานิญญาคือน้ำเยอะนะคะคือปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนั่นเองนะคะสำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเอลนีโญค่ะใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเอามาดูกัน6ข้อนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะคะก็จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วข้อมูลการคาดการสภาพภูมิอากาศทั้งระยะสั้นกลางยาวที่มีความละเอียดสูงเนี่ยเขาก็จะนำมาใช้ในการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อที่จะจัดทำแผนสำรองน้ำพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำด้วยเรื่องที่สองตอนนี้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเขาจะเน้นย้ำไปก็คือมุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะเปลี่ยนแปลงค่ะตั้งแต่การตั้งรับไปสู่การปรับตัวเชิงรุกนะคะก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถประเมินความต้องการใช้น้ำได้เรื่องที่3คือการท่องเที่ยวยืดหยุ่นค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เกาะต่างๆควบคู่ไปกับการปรับตัวทางธุรกิจนะคะเช่นอาจจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับช่วงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะส่วนเรื่องที่4คือสาธารณสุขก็คือปกป้องกลุ่มเปราะบางด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนจัดค่ะตอนนี้นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆนะคะก็จะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าด้วยส่วนเรื่องที่5คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติค่ะคือเขาจะเน้นหยุดวิกฤตไฟป่าและปะการังฟอกขาวจะเน้นใช้ระบบดาวเทียมเนี่ยมาติดตามจุดความร้อนเพื่อเฝ้าระวังป่าในป่าอนุรักษ์อย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำด้วยแนวทางธรรมชาติค่ะส่วนเรื่องที่6นะคะเรื่องสุดท้ายคือการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเน้นเป็นแบบเมืองยืดหยุ่นสถาปัตยกรรมมีการปรับตัวส่งเสริมเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็ออกแบบอาคารให้มันสอดคล้องกับอากาศตอนนี้นะคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังวิกฤตเอลนีโญในทุกๆวันนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาภัยแล้งตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะที่ทำให้ประเทศไทยต้องมองละแล้วก็ต้องเร่งปรับโครงสร้างของประเทศเพื่อรับมือการส่งสัญญาณครั้งนี้นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเป็นการลงทุนเพื่อปรับตัวในวันนี
1: ้ค่ะ
2: คือการป้องกันอนาคตของชาติในวันข้างหน้าอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการติดตามแล้วก็การปรับตัวปรับแผนอะไรต่างๆให้มันมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันหน่อยค่ะขณะที่ทางด้านของกรมฝนหลวงเองนะคะก็ได้มีการประชุมเตรียมการเหมือนกันค่ะปฏิบัติการฝนหลวงรับมือกับปัญหาภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญครั้งนี้ค่ะโดยมีผู้บริหารผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมในการหารือครั้งนี้ค่ะ ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็เตรียมมาตรการเชิงรุกค่ะที่จะรับมือสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศอาจจะร้อนจัดแล้วก็ปริมาณฝนนั้นลดลงค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะผลกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมในวงกว้างเช่นกันค่ะตอนนี้มีการสั่งการให้กรมชลประทานแล้วก็กรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะใช้4ยุทธศาสตร์สำคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังบริหารจัดการน้ำซึ่งปฏิบัติการฝนหลวงนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยมีการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรนั้นให้มากที่สุดค่ะก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกขึ้นมาค่ะมีแผนเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะเป้าหมายก็คือจะเน้นไปเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ของเกษตรกรนะคะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและก็เกษตรกรด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะจะมีการสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็พร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าอากาศยานที่จะปฏิบัติการเต็มที่ค่ะเมื่อสภาพอากาศนั้นเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวงรวมไปถึงการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นไปติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องด้วยค่ะ
2: ค่ะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านก็เดินทางไปที่เวียดนามนะคะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมกับคณะก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโนนบ่ายนะคะที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมเวียดนามนะคะทันทีที่ไปถึงเนี่ยท่านก็พร้อมเริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีนะคะโดยในเมื่อวานนี้ก็ไปพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศค่ะก่อนจะไปหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็วันนี้9มิถุนายนในช่วงเช้าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายและก็โอกาสของภูมิภาคตลอดจนแนวทางที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกันของอนาคตอาเซียนร่วมกันค่ะและช่วงบ่ายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็จะไปพบหารือภาคเอกชนเวียดนามที่สำคัญรายใหญ่ๆเลยนะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งสองประเทศนะคะแน่นอนแหละก็อาจจะมีการดึงนักลงทุนน้อมน้าวให้มาลงทุนในไทยมากขึ้นหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นวันนี้ท่านก็จะเดินทางกลับในช่วงค่ำๆนะคะ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปเวียดนามครั้งนี้เนี่ยท่านเองก็ได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการไทยในเวียดนามด้วยค่ะเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็บอกว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจังหวะที่เวลาเนี่ยมันเหมาะสมมากๆนะคะคือลงตัวเลยเนื่องจากว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตลืมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้อันนี้ก็สะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าและก็การลงทุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตแล้วก็ยกระดับขึ้นอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นภาคเอกชนของไทยเองก็จำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์จากการแข่งขันเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะที่ร่วมทุนค่ะโดยนำจุดแข็งของไทยไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการตลาดห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันค่ะเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศนะคะภายใต้แนวคิดวินวิน พื่อความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันค่ะไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเข้าไปหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะโดยจะนำเสนอได้มีการนำเสนอประเด็นแล้วก็ที่ภาคเอกชนของไทยนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเรื่องรักการเกิดพิจารณาในรูปแบบเป็นธรรมค่ะพร้อมกับชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามนั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนี้แหละ
2: ค
1: ่ะให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางก็ที่เขาเรียกว่า two way นั่นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนเอกชนของไทยในเวทีการค้านานาชาติด้วยค่ะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนในครั้งนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหแค่วันเดียวเนี่ยครบหลายหน่วยงานหลายแบบว่าองค์กรนะคะที่สำคัญในเวียดนามทั้งนั้นเลยแล้วก็โอกาสนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปพบกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามไปรับฟังข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะมองเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราเน้นย้ำว่าจะเติบโตไปด้วยการดึงจากคู่แข่งเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าร่วมกันดึงมาร่วมลงทุนมาค้าขายด้วยกันดีกว่าเติบโตไปด้วยกันนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกในขณะที่ประเทศไทยของเราก็มีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมด้านบริการโลจิสติกแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคค่ะจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ได้ในการที่จะขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการสนับสนุนต่างๆออกมาได้อย่างตรงจุดค่ะแล้วก็รัฐบาลก็จะนำทุกข้อเสนอแนะนะคะกลับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือที่เราเรียกกันว่า MOU ระหว่างภาคเอกชน

0: ครับครั้งที่3แล้วก็ตอนบ่ายก็มีภารกิจเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางกลับไทยนะคะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช้ไปหรือยัง
1: ใช้แล้วเหลือประมาณ400กว่าบาท
0: ดิฉันใช้ไปวันแรกเนี่ย26บาท
1: วันที่2เนี่ยใช้น้อยอ่ะ
0: วันที่2อ่ะ19กว่าบาทปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดิฉันใช้เต็มพิกัดเลยเต็มแม็กเลยเพราะว่าเราก็ใช้ซื้อของที่จำเป็นในบ้านนะดีด้วยแล้วก็ประหยัดไปแบบ 60% เลยนะคุณ
1: เยอะนะ
0: เยอะนะ
1: อย่างนี้ก็คือบางคนไม่แล้วบางคนเข้าใจผิดอ่ะพี่กบ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่แล้วได้คนละครึ่ง50 50ทำไมครั้งนี้ได้น้อย
0: ไม่น้อยค่ะ
1: ไม่น้อยค่ะได้เยอะกว่าเดิมบางคนแบบเอ็นดูนะเข้าใจผิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ยังสับสนว่าเอ๊ะใช้200นี่คืออะไรไม่เข้าใจบอกว่าใช้ไปเธอเดี๋ยวเขาจะตัดเองเขาจะแจ้งเองเราเข้าไปดูในแอปเป๋าตังก็ได
1: ้ค่ะ
0: เขาจะแจ้งเลยนะเราใช้ไปเท่าไหร่แล้ววันนี้เหลือสิทธิ์อยู่เท่าไหร
1: ่ใช่แล้วต้องจ่ายเองเท่าไหร
0: ่ใช่นะคะดูง่ายๆเลยและที่สำคัญเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังค่ะเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนให้เรียบร้อยเนี่ยวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำจะต้องอุดรอยรั่วไหลในสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของโฆษกกระทรวงการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็ได้พูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบิดามารดานะคะที่บอกว่าบุตรหรือว่าลูกในราคาที่นำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งตั้งเป้าไว้นะคะจะได้ข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แน่นอนค่ะสำหรับการตัดสินนะคะตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกเนี่ยอันนี้ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่ะซึ่งก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยแล้วก็จะต้องคำนึงถึงข้อมูลทุกมิตินะคะเรื่องของความจำเป็นประโยชน์ที่จะได้แล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐบาลเองก็ตั้งใจนะคะว่าจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมๆกันค่ะปัญหา2ด้านด้านแรกคือการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยเข้าไปรับสิทธิ์นะคะคือไปฉวยโอกาสโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะคะจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อที่2คือการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงค่ะแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พม.ลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะในส่วนของความกังวลนะคะเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆนะคะก็จะมีเกณฑ์ความเป็นหนี้ถ้าหากว่ามีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางการปฏิบัติเนี่ยสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประชาชนจะคลายความกังวลเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แบบหลากหลายรูปแบบนะคะแยกส่วนกันแบบชัดเจนเลยคนที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มมีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการนะคะแบบทั่วหน้านะคะอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าสวัสดิการการดูแลเด็กและเยาวชนค่ะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการประชารัฐเองจะมีมติการประชุมออกมาแล้วนะคะตอนนี้จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการแล้วก็มีข้อกฎหมายด้วยนะคะมตินั้นจะจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันน
0: ะ
1: สำหรับประเด็นดราม่าที่บอกว่าเนี่ยลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็เลยทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์อันนี้ก็ไม่แฟร์กับพ่อแม
0: ่
1: พ่อแม่บางคนไม่รู้เรื่องนะคะนะคะเรื่องนี้สำหรับก็เดี๋ยวจะต้องมีการประชุมกันต้องดูว่าที่ประชุมจะยังไงมีการปรับเกณฑ์ไหมนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ท่านไม่ต้องกังวลท่านหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ครั้งนี้ด้วยก็คือก็ท่านสามารถที่จะกลับมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะอันนี้คุณเอกนิติก็ให้ข้อมูลไว้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ 6:31 ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วง

0: ใครที่รอตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศนะคะ
1: มาแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำว่าเติบโตไปด้วยกันหนุนลงทุนข้ามพรมแดนขยายตลาดอาเซียนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยได้พบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามหรือไทยชามและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามครับโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดที่ว่าเติบโตไปด้วยกันย้ำนะครับเติบโตไปด้วยกันโดยระบุว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนกันต่อไปพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกแล้วครับว่าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดโดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันต่อไปด้วยนะครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า MOU นี่แหละระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเวียดนามจำนวน2ฉบับอันได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งคือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้มีการวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานโฮจิมินในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการก็สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงความเสียสละ และความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้เดินทางต่อไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจัตุรัสบาดิงเพื่อวางพวงมาลาและก็แสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศเวียดนามผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติของเวียดนามเลยครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาประเทศชาติเวียดนามไปสู่เอกราชโดยจัตุรัสบาดิงแห่งนี้นั้นถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2488โน่นเลยแหละครับแล้วการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และวีรชนของเวียดนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญแล้วครับในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีและการยกระดับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับกันด้วยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีอันนี้ต้องไปทบทวนเกณฑ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อความเป็นธรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรได้นำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกรณีนี้ทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนโดยได้มีการเตรียมนำเรื่องเหล่านี้แหละครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนและเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนื่องจากว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยแล้วมีบุตรบางคนแหละครับที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างจริงๆจังๆเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงดูจริงนะครับการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้ถือว่าจึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยทีเดียวครับแล้วก็ยืนยันอีกว่าต้องการมุ่งเน้นการดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายด้วยกันโดยการดำเนินการณเวลานี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสเท่านั้นยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ทันทีซึ่งขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดนั้นแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็รับลูกแล้วครับเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แล้วย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นแหละครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้กระทรวงการคลังนี้ไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเรื่องนี้จะเร่งนำเรื่องเหล่านี้แหละครับดังกล่าวเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดด่วนจีไปรษณีย์จ๋ากันเลยทีเดียวครับโดยตั้งเป้าหมายว่าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกันต่อไปโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยครับและสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นั้นทางรัฐบาลก็มีความตั้งใจแล้วครับที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันด้วยกันได้แก่ในด้านการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นธรรมโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและก็มีความแม่นยำสูงขึ้นครับทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและอีกด้านหนึ่งก็คือในด้านการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองกันด้วยครับซึ่งในขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนกันด้วยครับในส่วนของความกังวลในเรื่องเกณฑ์พิจารณาในด้านอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครับพี่น้องและไปกันที่พิธีปิดเวทีในโครงการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเวทีซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ดันผ้าไทยจากชุมชนสู่รันเวย์โลกชวนคนไทยแล้วครับบอกว่าสวมใส่ผ้าไทยได้ทุกวันพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานซึ่งภายในงานนั้นก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์พร้อมแฟชั่นโชว์ที่นำลายผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้นสะท้อนว่าผ้าไทยนั้นสวมใส่ได้จริงทุกวันและต่อยอดเป็นรายได้ให้ชุมชนกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่าดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศไทยและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการที่ชื่อว่าผ้าไทยใส่ให้สนุก จนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกของโลกเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยคือการสร้างรายได้ให้ช่างทอไทยและส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ภารกิจที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บุกที่หาดใหญ่แล้วครับเพื่อไปลุยตรวจคลินิกเสริมความงามแล้วก็ลั่นออกมาแล้วครับว่าทุกคลินิกต้องมีสัญญาหากเจอเอาเปรียบผู้บริโภคต้องฟันทันทีไม่เลี้ยงไว้เด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันแล้วว่าสคบนี่แหละได้ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันด้วยโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมลงพื้นที่ไปด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครหาดใหญ่และสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบก็พบแล้วครับว่าในปีงบประมาณพุทธศักราช2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องคลินิกเสริมความงามหมายความว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นมีเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับผู้บริโภคคือเรื่องคลินิกเสริมความงามนี่แหละครับโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาคือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการและการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีการลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงหรือไม่อย่างไรและทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจหน้าที่ของทางสคบนั่นคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568คลินิกทุกแห่งจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้และหากผู้บริโภคเสียหายจริงทางสคบก็จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ด้วยโดยในวันนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของสคบก็จะดำเนินคดีทันทีท่านใดไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำอีกว่าทุกคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศไทยต้องทำสัญญาให้มันถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงามใดๆก็ตามแต่ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาเอาไว้ทุกฉบับพร้อมทั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะว่าอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตกันด้วยครับทีนี้หากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นเลยทีเดียวและหากผู้บริโภคท่านใดต้องการร้องเรียนผู้บริโภคก็สามารถร้องทุกข์ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเข้าแหละครับหมายเลข1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMFและกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้เปรียบเสมือนเรียกว่าโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังย้ำอีกทีเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยและก็การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกและครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการระดับโลกเป็นต้นกันด้วยครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวดังนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับฟังกันให้ดีกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็เป็นวันราชการทำงานตามปกติไปก็เพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home เพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงการจัดการประชุมระดับโลกดังกล่าวนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
6: ้ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่กบคอมเมนต์เยอะมากนะคะพี่สมยศบอกสวัสดีข่าวยามเช้าคุณกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุทธระยองเช้านี้ภาพเสียงชัดเจนผู้อ่านข่าวก็ชัดเจนครับ
7: ขอบคุณค่ะคุณป้าวันดีทักทายมานะคะบอกว่าขอบคุณมากค่ะเนี่ยบอกว่าเราสองคนแค่อ่านแค่ทักทายคุณผู้ฟังเนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะเราเองก็ดีใจนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ
0: พี่สุเทพบอกวันที่31กรกฎาคมน่าจะหยุดด้วยนะครับพี่พงศ์สารสวัสดีนะคะจันทบุรี27องศานะคะ
7: คุณยอดชูชาตินะคะบอกว่าข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะอำเภอขุนหารฝนตกหนักเลยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
0: คุณพงษ์นเรศรับฟังรับชมอยู่นะคะขอบคุณค่ะพี่ติมคลองเตยสวัสดีค่ะพี่มาลีด้วยนะคะ
7: ค่ะคุณเรียมนะคะคุณสมจิตค่ะบอกว่าฟังที่บรรพตนะคะบรรพตพิสัย สัญญาณชัดเจนนะคะคุณพับเพลิงค่ะคุณทองใสค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีน้องชติคุณวนิดาด้วยนะคะ
7: ค่ะคุณวุฒิชัยค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณชัยนาทาวนะคะเชื้อสุขีคุณออดนะคะ
0: มีคุณช่อเอื้องนะคะคุณเจนจีราทักทายทีมงานข่าวยามเช้ามาด้วยค่ะ
7: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็มีหลายท่านนะพี่หนุ่มบอกพบกันรอบแรกนะพลอยอบอบมาหมายถึงว่าพลอยแล้วก็พี่กบอบอบแน่นอน
7: คุณสุพิชนะคะพระรุ่งค่ะคุณวนิดานะคะสวัสดีทักทายกันค
0: ่
7: ะ
0: หลายๆท่านก็เข้ามาคุณโกศลสวัสดีนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจน ม
7: ี
0: ฝนมีลมนิดหน่อยครับ
7: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีพี่บังออนนะเจ้ามวยป่าโมก
7: ค่ะพี่ตีด้วยนะนะคะค่ะคุณเสวียนค่ะบอกว่าที่สระบุรีเสาให้รายงานตัวครับผม
0: คุณชัยนาถาบอกว่าร้านอาหารพื้นบ้านรสอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะที่อะไรนะบ้านอยู่บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ยบางละมุงชลบุรี
7: พูดถึงเรื่องอาหารท้องถิ่นนะดิฉันขอแวะไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
7: เพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขาเตรียมจัดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เจอทุเรียนของศรีสะเกษไปแล้วใช่ไหมภ
0: ู
7: เขาไฟเราต้องมาเจอมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันที่19 21ถึง21มิถุนายนนี้นะคะใครที่อยากจะรู้รสชาติว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะแล้วก็มีรสชาติเนี่ยหวานมันเนื้อเนียนกลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยค่ะเพราะว่าปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติอันนี้ก็สร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยใครที่สนใจก็แวะเวียนไปได้นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะงานจะมีขึ้นในวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับความสวยงามของบุรีรัมย์ด้วยค่ะมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะ
0: แล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
7: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยบุญประกอบโอกลิ่นแล้วก็สายชนนีซังแล้วก็ทีม Facebook Live วันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
8: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569